0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากห .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
0: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
1: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
0: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสาม ามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
2: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
7: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
2: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำ ขณะเดียวกันนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นาทีการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร51เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
9: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่สองคำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
11: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมาก ความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอันดิคาฟเบนโนมิล BHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
15: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
16: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
15: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
16: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ทับซ้อนแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปสับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่สามนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ พ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับเรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่ห้านะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าแต่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
17: ค่ะ
16: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับที่เช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือมาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
17: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
16: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
17: ค่ะ
16: ก็คืออย่างกระทรวงปวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
17: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
16: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
17: ค่ะ
16: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา แล้วก็ของสกล.นะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
17: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
16: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของทั้งเรียนและบุคลากรทั้งด้านการศึกษาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
20: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวค่ะ
19: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life แบตเตอรี่ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
21: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
22: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับ EGAT นะครับ EGAT ก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
1: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
23: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
1: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life แบตเตอรี่และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์ม9ท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4 ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
4: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
3: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
5: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
3: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
24: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
9: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะช่วงเวลา 8:00 นนะคะหลังครบธงชาติเรามาเจอกันค่ะนะคะพร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์นะคะหรือจะเป็นในส่วนของนโยบายนะคะของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะสู่พี่น้องภาคประชาชนค่ะผ่านทาง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของทางเพจ Facebook นะคะกับสวท. PRD ค่ะท่านสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้เราก็มีประเด็นสำคัญค่ะนะคะที่จะมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะภายใต้นโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายชลนฤทธิ์เกิดสมนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครม.เห็นชอบในวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยนะคะรวมถึงในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะนายกอนุทินนะคะชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทย9วันเต็มนะคะเพื่อที่จะร่วมกันกระตุ้นยอดนะคะจำหน่ายวันแรกได้ถึง146ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็อำเภอเมืองภูเก็ตยกระดับนะคะมาตรฐานรักษาความปลอดภัยตั้งจุดตรวจสกัดนะคะพกปืนพกอาวุธนะคะหรือพร้อมเครื่องกระสุนนะคะซุกซ่อนในรถยนต์นั่นเองค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนนะคะยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมในพื้นที่นะคะพร้อมด้วยในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะคะยกระดับความปลอดภัยรวมถึงในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการขานรับคุมเข้มอาวุธปืนนะคะแล้วก็ยาเสพติดนะคะตรวจแหล่งท่องเที่ยวป้องกันอาชญากรรมค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมี2ประเด็นใหญ่ๆค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูเก็ตเตรียมความพร้อมนะคะกับการรับมืออุทกภัยวัตภัยนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะฝึกซ้อมแผนรับภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะนะคะที่เราจะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็จัดงานที่สำคัญนะคะซึ่งภูเก็ตเราก็เตรียมความพร้อมจัดเทศกาลคเนศจตุรถี2569ค่ะนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็เป็นปีต่อ

0: รัตน์กันทะธนกิจนะคะผู้แทนคณะผู้จัดงานเทศกาลคเนจตุรถีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีในส่วนของผู้ที่ศรัทธาองค์พระพิฆเนศเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะมากปีนี้จะเป็นปีที่เท่าไหร่ล่ะคะ
1: ครับผมก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ครับ
0: ของ
1: การจัดเทศกาลคเนจตุรถีของภูเก็ตจากเทวรายศรีมันคณะปฏิของเรา
0: ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่ออะไรคะ
1: ครับผมก็การจัดเทศกาลคเนจตุรถีครับก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของทางศาสนานะครับแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรร
0: ม
1: นะครับผมโดยทางเทวาลัยเราเองนะครับก็มีการจัดตั้งนะครับที่ในรูปแบบนะครับเทวาลัยเนี่ยหาก็จะเป็นเทวาลัยที่เราได้รับรูปแบบนะครับมาจากเมืองปูเน่ประเทศอินเดียนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยหลักการนะครับวิธีการนะฮะสิ่งที่เรากิจกรรมที่ทำภายในเทวาลัยเองก็จะมีความเหมือนกับทางศาสนาฮินดูที่ประเทศอินเดียนะครับดังนั้นในเทศกาลคเนจตุรถีนะครับก็จะเป็นการจัดนะครับเหมือนกับประเทศที่ประเทศอินเดียเลย
0: คือเหมือนกับจำลองมาเลยอย่างนั้นเลยใช
1: ่ครับผมใช่ครับผมเพราะว่าคเนจตุรถีที่อินเดียเนี่ยก็มีความเป็นความหนึ่งในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทางเราเองก็จะมีการจัดทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมนะครับทางไทยและอินเดียเข้าหาด้วยกัน
0: ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยที่เทวาลัยเนี่ยนะคะก็จะมีภาคประชาชนนะคะทั้งชาวอินเดียเองนะคะแล้วก็รวมถึงชาวไทยที่นับถือองค์พระพิฆเนศเนี่ยเข้าไปสักการะอยู่แล้ว
1: ถูกไหมคะจำนวนมากเลยครับ
0: เทวาลัยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: ครับผมเทวาลัยเราตั้งอยู่ที่ตรงหาดราวัยฮะ
0: หาดราวัย
1: ใช่ครับผมเวลาถ้าเกิดเราถ้าท่านได้เดินทางไปนะครับวิธีสังเกตได้ง่ายครับไปทางฝั่งชายหาดนี่นะฮะและด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีห้างนะครับอยู่นะครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะครับบิชมอลล์นะครับสังเกตจะเห็นท็อปนะฮะหาดท็อปแล้วก็มีซอยก็ตรงเข้าไปเลยครับด้านในนะครับผมจะอยู่ภายในโครงการของภูเก็ตนาย
0: มีบุคคลสำคัญเนี่ยไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าขอแล้วได้ดั่งใจหวังค่ะเทศกาลคเนจตุรถีปีนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนอกเหนือจากการเชื่อมโยงในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
1: ครับผมก็อยากให้เรียนนำนะครับว่าจริงๆแล้วเทศกาลเนี่ยเป็นของทางอินเดียนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะยกระดับนะครับยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเพราะว่าหนึ่งเราคงทราบว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นจำนวนมากนะครับน
0: ะฮะ
1: เข้ามาในเมืองในประเทศไทยแล้วก็มาเที่ยวที่ภูเก็ตประกอบด้วยความที่ในภูเก็ตเราเองก็จะมีชุมชนนะครับคนที่เป็นชาวอินเดียก็อยู่ตรงนี้และคนไทยที่นับถือนะครับองค์พระพิฆเนศนะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดอะไรดีครับไปสักการะนะครับผมก็อย่างที่ไปบอกไปแล้วนะครับท่านเป็นหนึ่งในเทพที่บูชาบันดาลความสำเร็จนะครับหลายๆท่านในทุกๆวันก็จะมีประชาชนคนไทยนะครับส่วนหลักนะฮะก็จะเข้าไปสักการะนะครับไปขอพรนะฮะแล้วก็มีชาวอินเดียที่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะมีวันเดย์ทริปเป็นโปรแกรมของเขาหนึ่งตอนนี้จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือก็จะกลายเป็นโปรแกรมปกตินะครับที่จะเข้าไปสักการะพระพิฆเนศในทุกๆวันปัจจุบันนี้เราจะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยร่วมประมาณไม่เฉลี่ยแล้วก็วันเกือบร้อยคนฮะทุกวันนะครับก็จะมีรถบัสที่เข้าไปนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมีการเชื่อมนะครับนะฮะเป็นการเชื่อมวัฒนธรรมเข้าหากันนะครับ cultural bridge นะครับส่วนนี้จะเชื่อมเข้าหากันดังนั้นคนอินเดียที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มรู้แล้วว่าที
0: ่ภูเก็ต
1: ใช่มีเทวาลัยพระพิฆเนศนะครับแล้วก็เทวาลัยพิฆเนศเนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในที่เราได้ต้นแบบมาที่นู่นนะฮะจะชื่อวัดจักรดุเศษนะครับนะฮะแล้วเป็นเทวาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับนะฮะเพราะว่าเขาเป็นติดกินเนสเวิลด์นะครับเพราะว่าเป็นวัดที่มีคนเข้าไปสักการะติดระดับท็อปเลยนะครับผมของประเทศอินเดียนะฮะเพราะนั้นประชาชนคนไทยเองนะฮะก็ไม่จำเป็นที่ต้องบินไปถึงเมืองปูเน่ละนะครับก็สามารถมาที่วัดเทวาลัยเศรษฐกิจบ้านพระปฏิของเราได้เลยครับผม
0: ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวไทยถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศบางทีเนี่ยด้วยเวลาด้วยอะไรต่ออะไรอันนี้เปลี่ยนเวียนเข็มใหม่มาที่จังหวัดภูเก็ตนะมาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ไปแหล่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านศรัท

0: าด้วยก็คืออยู่ที่จุดของราไวค่ะปีนี้ไฮไลท์ของเรามีอะไรบ้างคะ
1: ครับผมในปีนี้เองนะครับก็เราจะจัดงานตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่19นะครับ
0: 14ถึง19
1: ใช่ฮะดังนั้นวันแรกเลยนะครับวันแรกก็จะมีขบวนแห่นะครับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศนะครับผมในตัวเมืองภูเก็ตนะครับโดยเราจะเริ่มประมาณ 5:00 น.นะครับจุดเริ่มของเราก็อยู่ที่ลานมังกรนะครับ
0: จุดสตาร์ทที่ลานมังกร
1: จุดสตาร์ทที่ลานมังกรครับแล้วก็เดินเข้าไปที่ถนนย่านเมืองเก่านะครับเพราะนั้นสิ่งเช่นก็คือก็จะมีองค์พระพิฆเนศนะครับเข้าไปตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เดินนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับตรงขนมข้าวอ้อมมาที่สวนพังงานะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่ตรงที่บริเวณสี่แยกชาร์เตอร์นะครับซึ่งจุดนั้นเองนะครับเราก็จะมีการตั้งประรำพิธีนะครับและเราเองนะฮะก็ได้อะไรดีครับเชิญนะฮะกุรุจีนะฮะมาทำพิธีนะครับซึ่งในปีนี้นะฮะเราก็จะมีครูจีที่มาร่วมทำพิธีมหาอารตีนะครับซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับในเมืองไทยนะครับปีที่แล้วเนี่ยประมาณปีนี้ก็จะยิ่งใหญ่กว่านะครับก็จะมีครูจีที่มาร่วมมหาอารตีเนี่ยประมาณ5ท่าน
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ตรงนี
0: ้การเริ่มขบวนในวันที่14เนี่ยมีภาคีเครือข่ายของเรามาร่วมปีแล้วประมาณเท่าไหร่คะ
1: ปีที่แล้วนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับเข้าร่วมในขบวนนี่นะฮะประมาณเกือบ900ท่าน
0: โอ้แล้วปีนี้เนี่ยแจ้งความประสงค์เข้ามาเยอะไหมคะ
1: ครับผมก็มีหลายๆท่านหาที่มาแล้วปีที่แล้วนะครับก็ยังติดต่อกลับเข้ามาอีกและบางหน่วยงานนะครับก็เริ่มพูดก็เริ่มเข้าติดต่อกันแล้วนะครับผมดังนั้นปีนี้เนี่ยหาปีที่แล้วขบวนแห่นะครับรักประชาชนเนี่ยก็นับหมื่นคนดังนั้นปีนี้เป็นครั้งที่สองเราก็คาดว่าน่าจะมากกว่าปีที่แล้วครับผม
0: เพราะว่านอกเหนือจากการร่วมด้วยความศรัทธาแล้วเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูด้วยความตื่นตาตื่นใจ
1: ใช่ครับผม
0: ด้วยหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือริ้วขบวนสองการแต่งกาย
1: ใช่ฮะการแต่งกายในแบบฉบับของอินเดียเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็3ก็คือในส่วนขององค์พระพิฆเนศม
1: ี
0: กี่ปางครับปีนี
1: ้ก็โดยหลักๆก็คือก็จะเป็นองค์ของทางเทวไลนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นปางดักดูเซตปางดักดูเซตถ้าแปลภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเป็นปางร่ำรวยสุดในโลกก็จะเป็นองค์ที่เราอัญเชิญมาจากเทวไลซึ่งใน1ปีครั้งเดียวเท่านั้นที่จะนำท่านออกมานะครับก็จะมีการนำท่านขึ้นมาเดินแห่รอบชมตัวเมืองนะครับผมส่วนตรงนี
0: ้มีรูปแบบจำลองเพื่อที่จะให้ไปสักการะด้วยไหมคะ
1: มีฮะภายในเทวไลเรานะครับถ้าท่านใดมีเวลานะครับเชิญชวนเลยนะครับไปที่เทวไลของเรานะครับนอกจากภายในตัวเทวไลเราเนี่ยนะครับมีพระพิฆเนศนะฮะแล้วก็จะมีวัดศิวะนะครับมีวัดศิวะอยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับสามารถไปสักการะได้และภายในนะครับถ้าท่านอยากจะบูชาองค์พระพิฆเนศนะครับพระแม่ลักษมีภายในวัดเองในเทวาลัยเองแล้วค่อยมีให้เช่าด้วยครับผม
0: โอเคนะคะสำหรับคนที่มีจิตศรัทธาจะถามต่อเลยว่าตอนแรกบอกนุ้งก็พามาด้วยนี่ถ้าเกิดอยู่ที่วัดเนี่ยคือไม่ได้แล้ววันนี้โสทออดละโอเคค่ะวันที่14แน่นอนเราวันแรกเราก็เริ่มตั้งขบวนละนะคะเพื่อประกาศให้รู้ว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีงานค่ะส่วนว
1: ัน
0: อ
1: ื่
0: นๆล่ะ
1: วันอื่นๆนะฮะก็ตอนนี้นะครับโปรแกรมของเรานะครับก็จะมีขบวนกลองนะครับเพราะว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลคเนจุตรศรีในแบบฉบับฮินดูเนี่ยนะครับเขาจะถวายการเขาเรียกว่าถวายสรรเสริญด้วยการตีกลอง
0: ให้เสียงดังไว้ก่อน
1: เสียงดังเลยฮะก็จะมีขบวนที่มาประโคมกลองกันนะครับในปีนี้ขบวนแห่ที่เข้าร่วมในขบวนแห่เนี่ยมีถึง2คณะเพราะว่าพออะไรดีฮะในทุกๆชุดเนี่ยนะฮะพอเขารู้ว่าที่ภูเก็ตนะครับจัดนะฮะเขาเองก็มีความศรัทธาแล้วก็ขอมากันปีที่แล้วมาชุดหนึ่งในวันแห่จะกลายมี2ชุดนะครับแล้วไปที่ทางเทวาลัยเองทุกๆวันก็จะมีการตีกลองนะครับขบวนแห่นะฮะจะมีวันเขาเรียกว่าปัญจมีนะครับวันอะไรดีครับเป็นวันที่ทำพิธีสำหรับคุณสุภาพสตรีอย่างเช่นคุณดีเจนะครับ ใน1ครั้งนะครับก็จะมีพิธีสำคัญนี้นะฮะที่จะจัดให้เฉพาะอุสุภาพสตรีเท่านั้นที่เข้าร่วมนะครับก็จะเป็นวันศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: นะครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมนะครับเพื่อระดีหาเขาเรียกว่ารับทับพลังนะครับในวันนั้นนะครับและแม้กระทั่งในวันสุดท้ายนะครับคือทุกตีกองเนี่ยก็จะมีทุกวันเลยนะครับถือว่าเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์และเป็นกิจกรรมที่จะมีเสม
0: อ
1: นะครับจะมีการจัดอะไรดีฮะคล้ายๆเป็นเหมือนแสงสีเสียงนะครับในเรื่องราวของการถวายการสรรเสริญนะครับ
0: อง
1: ค์ครับผมนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ในวันสุดท้ายนะฮะที่จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็วิสาชันวันสุดท้ายนะครับในช่วงครับด้วยช่วงเย็นนะครับแล้วก็จะมีอารตีแล้วก็นำเชิญองค์พระพิฆเนศซึ่งจะมีการทำองค์พระพิฆเนศจำลององค์เล็กๆมาจากที่เมืองปูเน่เลยนะครับซึ่งองค์เนี้ยจะเป็นองค์ที่ทำจากดินนะครับแล้วก็นำบูชาในช่วงคณะจตุรถีพอถึงวันสุดท้ายก็จะนำองค์พระพิฆเนศองค์เล็กนี้นะครับกลับสู่ผืนน้ำก็คือท้องทะเลนะครับนะฮะเราก็จะนำท่านเนี่ยลงเรือแล้วก็นำไปหย่อนที่กลางทะเล
0: จุดไหน
1: หน้าหาดราไวเลย
0: หน้าหาดราไว
1: ใช่
0: เพราะว่าเป็นประเพณีของทางอินเดียเลยนะ
1: ใช่ครับก็บอกว่าใช่ฮะก็คือเหมือนกับว่ากลับสู่สายน้ำก็คือกลับสู่ธรรมชาติ
0: อ
1: าหารในคาถาในลักษณะของฮินดูก็จะคล้ายๆกับประเพณีกินเจบ้านเราที่ต้องมีคืนสงพระอันนี้เองก็จะเป็นลักษณะเชกเดียวกันครับ
0: เข้าใจละนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ย14 15 16 17 18 19 6 วันในการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะให้กับพี่น้องที่มีความศรัทธานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยที่กำลังเริ่มต้นเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นละแต่ว่าไม่เคยเข้าไปบางคนที่ปองเคยเห็นเขาลง Facebook นะเขาไปปุ๊บแล้วเขาไปสักการะเขาได้ตามสิ่งที่เขาต้องการ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องการงานเรื่องการเรียนความสำเร็จในตำแหน่งต่างๆโอ้
1: ครับนะต้องไปร่วมนะฮะเพราะในทุกวันเนี่ยกิจกรรมง่ายๆที่สามารถไปได้เลยก็คือเราจะมีอารตีอยู่แล้วนะครับการอารตีเนี่ยครับเราจะมีทั้งหมดวันละ4 รอบนะฮะในช่วงเช้า8 โมงเช้านะครับก็จะเป็นอารตีใหญ่สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนั่นก็เป็นถ้าท่านใดอยากจะเริ่มกิจการใหม่เริ่มชีวิตใหม่เริ่มงานใหม่ก็แนะนำนะครับตอน8 โมงเช้านะครับถ้าเป็นช่วงบ่ายๆนะฮะ13 โมงก็จะเป็นอารตีเล็กประมาณสัก10 นาทีก็เสร็จแล้วก็จะมีช่วงค่ำอีกครั้งหนึ่งตอน1 ทุ่มเร
0: ีย
1: กมหามงคลอารตีนะครับในช่วงนั้นเองผู้ศรัทธาหลายๆท่านก็จะไปร่วมตอนนั้นด้วยครับสำหรับ
0: แล้วก็แน่นอนแล้วค่ะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีคณะผู้แทนนะคะที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียโดยตรงนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยสะท้อนอะไรถึงในส่วนของการจัดการบ้าง
1: ครับผมก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้เห็นว่าตอนนี้อยากจะบอกแล้วว่าเขาโชว์ปิดนะครับนั่นก็คือมีการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วนะครับก็เพราะว่ากิจกรรมที่เราจัดนั่นจะหมายความว่าทำให้เห็นว่าตอนนี้อินเดียเนี่ยเขาได้เห็นแล้วนะครับว่าเราเนี่ยนะครับให้ความสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยฮะก็จะเริ่มมีตัวแทนอย่างวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับเราก็จะมีท่านรองประธานวัดดัตตุเศสนะครับท่านดาด้านะครับมาร่วมนะฮะซึ่งท่านเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขึ้นลนรถขบวนแห่ที่เมืองปูเน่นะครับแล้วก็ขึ้นทำพิธีอยู่ที่ปูเน่ทุกปีมา50 กว่าปีแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับท่านจะมาร่วมกับเราด้วยและเป็นครั้งแรกเพราะท่านเองไม่เคยออกจากเมืองอินเดียเลยและสิ่งหนึ่งก็คือท่านอยากจะมาร่ว
0: ม
1: เพราะด้วยความว่าท่านเห็นว่านี่แหละนะครับภูเก็ตนะฮะเป็นหนึ่งท่านก็อยากให้เห็นว่าประเพณีนะครับและความสำคัญของจัตุรถีเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นท่านนาดาเองได้บินข้ามมาจากอินเดียมาร่วมงานโดยเฉพาะนะครับนะฮะและท่านเองก็ต้องไปชมความยิ่งใหญ่พรุ่งนี้เองเราจะมีการเปิดราชรถสีเบริเวสวนซึ่งปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วมากป
0: ี
1: ที่แล้วถ้าบางท่านได้เห็นนะครับรถที่แห่เนี่ยตกแต่งเป็นแบบดอกไม้นะครับแต่คราวนี้นาหาจะสวยงามกว่ามากๆนะครับวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดตอน6 โมงเย็นนะครับที่เทวราชสีบันคารพิธสามารถไปร่วมดูนะครับแล้วจะเห็นว่าความยิ่งใหญ่เพราะคนอินเดียเองก็จะมากันเยอะเลยครับผม
0: มีไลฟ์สดมีถ่ายทอดสดเลยไหมคะ
1: มี
0: ช่องทางไหนคะ
1: ผมก็สามารถไปติดตามได้นะครับทางไลฟ์สดเองของเพจของเทวราชนะครับก็จะชื่อเทวราชสีบันคารพิธนะครับหนึ่งนะฮะมีเพจที่เป็นของภาษาอังกฤษก็ชื่อลอร์ดสีบันคารพิธเทวราช นะครับส่วนตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีของภูเก็ตไลฟ์สตรีมนะครับที่จะไลฟ์สดนะครับดังนั้นแล้วก็น่าจะมีหลายๆหลายๆส่วนนะครับที่จะเข้าไปร่วมในงานนี้ด้วยนะครับ3เพจหลักนี่แหละครับที่จะมีการไลฟ์
0: คาดว่ามีผู้ที่เข้าร่วมทั้งวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่14ในขบวนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได
1: ้โอ้โหถ้าวันที่14ผมว่าน่าจะเกินน่าจะหมื่นกว่านะฮะเพราะปีที่แล้วนี่ก็คือหลั่งไหลกันเต็มถนนเลยนะครับผมนะฮะประชาชนทุกๆท่านสามารถไปร่วมได้นะครับผมยิ่งใหญ่มากนะครับสามารถไปยืนรอนะครับเตรียมดอกไม้นะครับหรือทางเทวาลัยเองก็จะเตรียมดอกไม้ให้ทุกๆท่านนะครับเราบอกที่ยืนรอเนี่ยฮะสามารถโปรยนะครับเพื่อสรรเสริญถวายพระขอพรได
0: ้ค่ะดอกไม้ที่นิยมในการโปรยใช้ดอกอะไรคะ
1: จริงๆจะใช้พวกดอกดาวเรืองเนี่ยแหละครับเอาดอกดาวเรืองมาแล้วก็เดี๋ยวฮะตัดเอาเฉพาะกลีบโปรยใช่ค่ะ
0: ก็จะได้บ่งบอกถึงความรุ่งเรือง
1: ใช่ครับ
0: ความสง่างามนะแล้วก็สีเหลืองนี่มันบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างเลยเดียวนะคะแล้วก็มีสภาพที่ดีใช่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีเหลืองมีแดงเนาะเท่าที่เห็นขบวนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยชุดเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าฟังวันนี้แล้วยังพอไปเช่าชุดทันอยู่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าว่า
0: เขาใส่ชุดอะไร
1: จริงๆแล้วก็จริงๆถ้าจะให้งามสวยงาม
0: ให้สวยงาม
1: ก็ควรจะเป็นชุดอินเดียชนะคนผู้หญิงก็อาจจะเป็นชุดปัญจาบคือมันจะมีหลากหลายนะครับชุดซาลีที่เราเคยเห็นนะครับอ
0: ะไรนะคะชุดอะไรนะ
1: ซาลี
0: ซาลีอันนี้อาจจะเป็นเบสิกเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมนะก็มีซาลีจริงๆเขาจะมีแบบหลากหลายทั้งความสวยงามนะครับก็จะมีความสวยงามหรือต้องการถ้าเกิดหัวร้อนนะครับก็ใช้ชุดสไตล์แบบปัญจาบก็จะเป็นชุดสไตล์ง่ายๆคล่องตัวนะครับคุณผู้ชายเองก็มีชุดอินเดียจะหาก็สามารถที่จะไปร่วมหรือไม่ได้ซีเรียสนะครับบางท่านถ้าไม่สะดวกก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถไปตรงนั้นได
0: ้แต่เป็นปัญหาต่อตัวเองนี่แหละเพื่อนใส่หมด
1: ครับผมสามารถไปร่วมได้เลยครับ
0: ก็หนึ่งได้เรื่องได้ดูในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะของอินเดียสองก็คือได้สืบสานในเรื่องของประเพณีนะคะซึ่งภูเก็ตเราเนี่ยถือว่าเรามีความหลากหลายจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของทางเทวไลที่มีการมาจัดตั้งเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาได้เยอะมากๆเลยทีเดียว
1: เพราะว่าเราเชื่อนะฮะว่าสิ่งถ้าเกิดเราสามารถจะผลักดันนะครับให้คณะจตุรถีภูเก็ตนะครับกลายเป็นกิจกรรมของทางจังหวัดนะครับผมคิดว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นช่วงกรีนซีซันหรือโลกซีซันของเรานี
0: ่
1: นะครับถ้าเราสามารถผลักดันนะครับให้ต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมของทางจังหวัดนะครับของทางประเทศไทยอย่างเช่นที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีกินผักมาถือศีลกินผักทุกท่านก็จะมาแต่รู้แหละช่วงนี้อะไรก็จะมีท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคณะจตุรถีนะครับก็จะมีความหวังใจว่าจะยิ่งใหญ่เราก็จะกลายเป็นประเพณีที่เป็นปฏิบัติของทางจังหวัดภูเก็ต
0: น
1: ะครับ
0: อันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าท่านเองเนี่ยก็เป็นผู้แทนของคณะผู้จัดงานนะคะเทศกาลคณะจตุรถีนะคะที่จะมีการจัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราในวันที่14จนถึงวันที่19สิงหาคมนะคะ
1: ก
0: ันยายนขออภัยกล่าวว่าจะไปพรุ่งนี้เลยเนี่ยค่ะในช่วงท้ายนะคะให้คุณสุรัตน์นะคะได้ประชาสัมพันธ์ได้เชิญชวนนะคะสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะคะในองค์พระพิฆเนศได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมงานแล้วก็รวมถึงไม่ใช่ถึงวันงานทุกๆวันเทวาลัยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรบ้างในการที่จะไปวายขององค์พิฆเนศเชิญค่ะ
1: โอเคครับก็เทวาลัยศรีบรรคณปตินะครับก็ตั้งอยู่ที่ตรงราไวนะครับอย่างที่เรานำไปแล้วนะครับถ้าท่านใดอยากจะไปสักการะนะครับก็ไปที่ทางหาดละไวนะครับจะเห็นท็อปเข้าไปด้านในได้นะครับที่เทวาลัยนะครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับผมการไปนะฮะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไปถึงแล้วนะครับที่เทวาลัยเองก็จะมีชุดบูชาถ้าท่านอยากจะไม่ต้องเตรียมนะฮะง่ายๆก็ไปเสร็จเท่านั้นการบูชาเขาก็จะมีมะพร้าวดอกชบาหญ้าแพรกนะครับที่จะเตรียมให้นะครับรวมแม้กระทั่งขนมโบดักนะครับผมหรือหลายๆท่านอยากจะนำผลไม้ของตัวเองไปนะไปก็ยินดีนะครับทางเทวาลัยเองก็จะมีภาชนะรองรับให้นะครับผมก็สามารถไปได้นะครับ ทุกๆวันเราก็จะมีกิจกรรมหลักก็คือจะมีพิธีอารตีนะครับวันละ4รอบนะครับจะเป็นอารตีใหญ่ตอนเช้านะครับสุภาพบุรุษนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงประมาณ1ทุ่มไอ้วัน1ชั่วโมงนะครับประมาณถึง9โมงนะครับในช่วงบ่ายก็จะเป็นอารตีเล็กนะครับอารตีย่อยละกันนะครับ1ตอนบ่ายโมงครึ่งและบ่าย3นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณสัก15นาทีต่อรอบนะฮะแล้วก็อารตีใหญ่รอบนึงนะครับช่วงหัวค่ำเรียกว่ามหามงคลอารตีเข้าประมาณ1ชั่วโมงนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการถ้าท่านต้องการที่จะทำพิธีนะฮะเราก็จะมีการทำพิธีอภิเษกบูชานะครับซึ่งสามารถไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับไปขอพรนะครับก็จะทำพิธีอภิเษกบูชาก็จะใช้เวลาประมาณรอบละ15นาทีนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีวัดพิเศษอย่างนี้นะฮะกิจกรรมนะครับอย่างที่เรียนนำไปแล้วนะครับอันดับแรกเลยวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดราชรถบรรจุเรือสวนนะครับซึ่งจะเป็นราชรถหรือรถแห่นะครับที่เราจะใช้ในงานเปิดตัวของคณะจตุรทีนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีงานใหญ่นะฮะเชิญชวนนะครับพิธีเราจะเริ่มตอน6โมงเย็นนะครับโดยที่ไปชมความสวยงามไปชมความยิ่งใหญ่นะครับของราชรถในปีนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ในวันคณะจตุรทีนะครับวันใหญ่เราก็คงจะเป็นวันแรกนะครับในพิธีแห่นะครับพิธีเปิดก็คือวันที่14นะครับเริ่มตอน5โมงเย็นนะ14กันยายนเริ่มตอน5โมงเย็นจากลานมังกรนะฮะจะไปร่วมนะครับสามารถไปร่วมได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนะฮะแล้วก็เดินตามขบวนไปได้นะครับหรือจะยืนรอบนถนนนะครับที่เป็นทางผ่านเริ่มจากลานมังกรแล้วก็ไปจบตรงสี่แยกชาร์เตอร์สี่แยกชาร์เตอร์เราก็จะมีพิธีมหาอารตีในตรงนั้นด้วยนะครับเชิญชวนนะครับผมนะไปร่วมกันนะครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่ทางผู้แทนคณะผู้จัดงานนะคะได้บอกว่าถ้าเกิดเราไปอาจจะเตรียมผลไม้ไปหรือถ้าไม่สะดวกนะคะเราก็จะมีชุดบูชาให้อยู่แล้วนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะปอนเองเคยนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็จะไปบูชาอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปที่เทวราชสักทีนึงนะคะไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะคะก็จะมีผลไม้5อย่างนะคะที่เรานิยมไปก็จะมีกล้วยนะที่นี่ได้ด้วยไหมคะ
1: ได้
0: เพราะว่าเราจะบ่งบอกถึงว่าถ้าเกิดเราเอากล้วยไปเนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของความงอกงามเจริญงอกงามในชีวิตนะคะการมีบริวารที่ดีเพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นเครือประมาณนี้ด้วยความเชื่อนะคะแล้วก็มะพร้าวเนี่ยที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นะคะก็บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์เนาะนะคะแล้วก็จิตใจที่ผ่องใสนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นความอัศจรรย์มากที่มีน้ำอยู่ในลูก
1: ใช่ค่ะเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธ
0: ิ์ใช่ค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำอ้อยนะคะซึ่งสื่อถึงความหวานชื่นความสุขสมในชีวิตนะคะแล้วก็รวมถึงส้มความโชคดีลาภลอยเนี่ยตัวนี้สำคัญ อยากมีลาภลอยเขาด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มาร่วมกันประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็บ่งบอกข้อมูลต่างๆนะคะในช่วงของเทศกาลจตุรทีปีนี้นะคะที่จะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่19นะคะแล้วก็ขบวนของเราเริ่มต้นที่ลานมังกรนะคะแล้วก็ไปจบที่ซีแอชชาร์เตอร์นะคะแล้วก็พร้อมด้วยพื้นที่นะคะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะไปสักการะนะองค์พระพิฆเนศนะคะก็ไปกันได้ที่ราไวย์นั่นเองค่ะขอบคุณคุณสุรัตน์กันทชนกิจนะคะผู้แทนคณะผู้จัดงานกับเทศกาลคเนศจตุรศรีแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี
3: ้เพื่อปลดล็อกปัญหานี้โทรสายด่วน1669

0: บเห็นอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บพบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669หลังจากสามารถติดต่อกับทาง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขติดต่อกลับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลาร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
1: ปัญหาเชื้อดื้อยาเนี่ยตอนนี้รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วประกอบกับการที่เรามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาโรคแล้วใช้ยากดภูมิคุ้มกันมากขึ้นทำให้มีการติดเชื้อกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆคนไข้จะเสียชีวิตจากโรคเชื้อดื้อยาเป็นอันดับหนึ่งเกิดจากการที่เราใช้ยาพร่ำเพรื่อใช้ยาไม่ตรงกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และที่เราท้องเสียเป็นหวัดเจ็บคอซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียแต่คนไข้เข้าใจผิดคิดว่ามีอาการอักเสบก็เลยไปซื้อยาแก้อักเสบซึ่งความเข้าใจสับสนเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ายาแก้อักเสบรักษาโรคที่มีการอักเสบได้ทุกชนิดแต่ความจริงแล้วเนี่ยยาแก้อักเสบจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งใช้ต้านแบคทีเรียเท่านั้นจริงๆแล้วระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะคล้ายกับโรคติดเชื้อทั่วๆไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือในสมองก็อาจจะรุนแรงพอติดไปแล้วรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นโรคก็จะมีโอกาสลุกลามจนถึงชีวิตได้ค่ะการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาเวลาที่เราต้องไปเยี่ยมเด็กหรือว่าไปสัมผัสกับเด็กหรือหลังสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะอันถัดมาก็คือเวลาที่เราเป็นหวัดเจ็บคอหรือมีอาการไอหรือจามวิธีป้องกันก็คือใส่ผ้าปิดจมูกนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าฉุกเฉินขึ้นมาก็สามารถใช้บริเวณต้นแขนนี่นะคะในการปิดจมูกแทนที่จะใช้ฝ่ามือในการปิดปากปิดจมูก
2: ค่ะเข้าสู่ในช่วงประเด็นที่2นะคะของช่วงรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะนะคะหลังจากที่ได้ฟังไปนะคะในช่วงของประชาสัมพันธ์ช่วงแรกไปแล้วช่วงนี้ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนนะคะก็ติดตามกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าเราอาจจะได้ยินข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นเกี่ยวกับเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วก็ล่าสุดนะก็มีสัญญาณในเรื่องของแผ่นดินไหวอีกอะไรอีกนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะว่าบ้านเราเองนะคะเราก็ กังวลใจนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ความจริงนะคะเพื่อที่จะหายกังวลใจไปนะคะแล้วก็การติดตามข่าวสารเนี่ยแน่นอนละค่ะอย่างที่บอกว่าควรจะติดตามนะคะข่าวของทางภาครัฐที่สามารถเชื่อถือได้เพราะบางทีเนี่ยเราไปฟังทางเฟคนิวบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นข่าวที่มีการแชร์ออกมานะคะไม่รู้ว่าแชร์ออกมาจากปีไหนนะก็ทำให้เราเกิดความวิตกกังวลใจนะคะเพราะหลายคนบอกโหทุกวันนี้เราก็เครียดอยู่แล้วนะคะพอเจอข่าวนี้เข้ามาเนี่ยทำให้เครียดหนักกว่าเดิมค่ะฉะนั้นแล้วท่านได้ฟังจากปากปภกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะท่านวรัตสุรวดีค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะกับประเด็นเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะการฝึกซ้อมรับแผนภัยพิบัตินะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะนะคะก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งที่ท่านมาในช่วงของจังหวะเวลาพอดีเมื่อวานนี้มีในเรื่องของแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ โอ้หลายคนก็อุ๊ยกังวลใจมันยังไงแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยภูเก็ตเองก็เอ้ยเดี๋ยวมีแรงสั่นสะเทือนที่นั่นบ้างที่นี่บ้างตกกระจายนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยปภ.เนี่ยอาจจะรับสายกันแบบสายไหม้กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะนะคะเราก็มาพูดคุยกันมาบอกให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะคะในส่วนของปภ.เองภารกิจของปภ.เราเนี่ยทำอะไรยังไงกันบ้าง
3: ครับในส่วนของปภ.นะครับก็จริงแล้วมันจะมีปภ.เนี่ยมีหลายส่วนนะครับก็อย่างเช่นปภ.จังหวัดนะครับที่บางเราจะได้ยินปภ.ศูนย์ปภ.เขตแล้วก็มีปภ.ของท้องถิ่นนะครับของก็จะของปภ.ท้องถิ่นเนี่ยจะอยู่ในส่วนของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำหรับปภ.จังหวัดที่ของผมอยู่นี่คือสังกัดในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับผมซึ่งก็จะมีภารกิจในเรื่องของการหลักๆเลยคือเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของการวางแผนในส่วนของภารกิจไปคล้ายๆกับเป็นฝ่ายเสนาธิการด้านของด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับผมเตรียมความพร้อมทั้งป้องกันเผชิญเหตุลดผลกระทบเยียวยาฟื้นฟูเยียวยาต่างๆนี่ก็จะอยู่ในภารกิจของทางปปจังหวัดที่จะมีการวางแผนสนับสนุนท่านผู้ว่าจังหวัดนะครับผม
2: ค่ะอันนี้ก็คือภารกิจโดยรวมนะคะของปปจังหวัดนะคะแล้วก็การฝึกครั้งนี้ฝึกเมื่อไหร่มีความสำคัญอย่างไรต่อภูเก็ตบ้าง
3: จริงๆแล้วเรื่องการฝึกการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยทางจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยก็ได้มีการฝึกมาโดยตลอดนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็เราจะมีภัยที่สำคัญอย่างเช่นดังสึนามินะที่เราท่านทุกคนก็จะมีความกังวล นะครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในแนวที่จะเกิดสึนามิได้นะครับผมทุกๆปีก็จะมีการฝึกอพยพต่างๆทางท้องถิ่นก็จะมีการฝึกต่างๆทางจังหวัดนะครับรวมถึงระดับประเทศแล้วก็จะมาดูในพื้นที่เราเป็นประจำนะครับผมในส่วนของปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ทุกข์ภัยดินโคลนถล่มอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวัดหลายจังหวัดก็จะประสบทุกข์ภัยอยู่ในปัจจุบันนะครับรวมถึงปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับในปีนี้ในทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้ความสำคัญแล้วก็ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยมีพื้นที่ที่เสี่ยงเรื่องของดินโคลนถล่มด้วยนะครับผมหลายพื้นที่อย่างที่ของที่กระโลนที่เราเคยประสบมาแล้วก็รวมถึงพื้นที่อื่นๆที่มีติดเชิงเขานะครับก็จะในปีนี้เนี่ยเราก็เลยมีการเตรียมการฝึกโดยเฉพาะในเรื่องของดินโคลนถล่มในเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะครับแต่ว่าในภาพรวมของจังหวัดเราจะฝึกทั้งอุทกภัยคลื่นลมแรงวัตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มครับผม
2: นะคะในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยเรามีการเตรียมรับมือภัยพิบัติอะไรบ้าง
3: ครับในส่วนของจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีแผนอย่างที่นำเรียนว่าปปก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายวางแผนเรื่องการครับมีแผนเผชิญเหตุซึ่งแผนตัวนี้นะเป็นแผนบูรณาการไม่ใช่แผนของปปจังหวัดนะครับผมเป็นแผนของทั้งจังหวัดซึ่งจะกำหนดเลยว่าทุกส่วนราชการรวมถึงภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะมีบทบาทภารกิจในแผนอย่างไรจะเป็นในการเผชิญเหตุภัยอย่างเช่นอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มที่เราจะฝึกกันนี่นะครับผมแผนเผชิญเหตุเรื่องของสึนามินะครับเรื่องของกรณีแผ่นดินไหวนะครับเรื่องของดินทั้งเรื่องภัยแล้งเรื่องต่างๆนี่ก็จะเป็นที่จังหวัดเนี่ยเรามีแผนในการรับภัยนะครับ
2: ค่ะ
3: คร
2: ับ ผมก็คือแบบว่าแต่ละช่วงแต่ละซีซั่นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าภัยพิบัติต่างกันไป
3: ใช่ครับ
2: นะช่วงหน้าฝนก็ดินโคลนถล่มช่วงหน้าแล้งก็น้ำหายนะเหือดแห้งกันไปนะคะเราก็มีการเตรียมวางแผนตั้งรับกันอยู่แล้วนะคะในทุกๆปีนะคะการฝึกเนี่ยมีกี่รูปแบบมีอะไรบ้างคะ
3: ในการฝึกเนี่ยนะครับเรียนก่อนก็คือว่าในวันที่14สิงหาคมนี้นะครับ
2: 14สิงหาวัน
3: 14วันศุกร์นี้เอง
2: อ๋อ2วันค่ะ
3: ก็จริงๆแล้วของเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็มีการซักซ้อมหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ในส่วนของวันที่14เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับผมช่วง เป็นอยู่ในพื้นที่ป่าตองนะครับป
2: ่
3: าตองของที่อำเภอกระทู้นะครับผมก็ในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงการฝึกเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะครับลักษณะเป็นการเอาแผนมากางกันว่าแผนของแต่ละหน่วยงานเนี่ยแล้วก็แผนกลางของจังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆเนี่ยซึ่งต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยถ้า เรายังต้องมีการเน้นย้ำในเรื่องของการบูรณาการนะครับผมเพราะว่าหากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำเพียงหน่วยงานเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ครบในส่วนของการบูรณาการกันในส่วนนี้นะครับเราจึงมีการวางแผนในส่วนของช่วงเช้าเนี่ยเทเบิลท็อปเนี่ยอย่างนำเรียนก็คือว่าจะเป็นการฝึกออกแนวเรื่องของ EOC หรือก็ Emergency Operation Center ก็คือกองศูนย์บัญชาการในแต่ละระดับซ
2: ึ่
3: งในแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้กำหนดเลยว่าในแต่ละระดับเนี่ยจะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับผมโดยในตั้งแต่ระดับท้องถิ่นเป็นต้นมาเนี่ยครับผมน
2: ั่
3: นก
2: ็
3: คือศูนย์บัญชาการในส่วนของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ
2: ่
3: นในวันที่14นี่ก็จะเป็นของเทศบาลเมืองป่าตองนะครับที่ท่านนายกเทศมนตรีท่านก็จะร่วมการฝึกด้วยนะครับผ
2: ม
3: ครับก็จะมีในส่วนของระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นระดับอำเภอนะครับก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอก็คืออำเภอกระทู้นะครับผมสำหรับในส่วนของระดับจังหวัดก็เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รุกรภัยวัตภัยดินโคลนถล่มของทางจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีการฝึกตัวนี้เนี่ยเพื่อเชื่อมโยงการประสานกันอย่างที่หลายท่านเห็นอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมภัยนี้เกิดขึ้นมาแล้วบางทีท่านว่าอาจจะยังไม่ลงหรืออะไรต่างๆเนื่องจากว่ามันมีระดับการจัดการสาธารณภัยอยู่ครับผมก็อย่างเช่นเริ่มแรกก็ต้องเป็นทางในส่วนขององค์กรปกครองส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเผชิญเหตุก่อนนะครับ
2: ก็คือเป็นด่านหน้าล่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่
3: ถูกต้องครับผมแล้วก็จะมีการบูรณาการหน่วยงานแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงท่านผู้ราชการจังหวัดที่จะสั่งการแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ราชการจังหวัดจะไม่ได้ไปดูหรือว่าไม่ได้ติดตามเลยนะครับทุกในทุกระดับเนี่ยท่านผู้ราชการจะติดตามอยู
2: ่
3: นะครับแล้วก็มีการประสานสนับสนุนในส่วนที่ขาดเหลืออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแผนของในระดับจังหวัดครับผม
2: ค่ะทำไมเราให้ความสำคัญในพื้นที่ของป่าตอง
3: ครับเนื่องจากว่าในป่าตองเนี่ยปัจจุบันก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่ามีพื้นที่ดินโคลนถล่มแน่นอนแล้วเพราะว่ามีพื้นที่ติดเชิงเขาเรื่องซึ่งในข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของดินโคลนถล่มเวลาฝนตกลงมามากๆนะครับอันนี้เราก็นำข้อมูลทางวิชาการเนี่ยมาในการออกแบบในการฝึกในครั้งนี้นอกจากนี้เนี่ยทางกรมปกครองท้องถิ่นคือก็คือท่าจันทร์เมืองป่าตองเนี่ยอันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่แล้วก็มีความประสงค์ที่จะต้องการฝึกบูรณาการร่วมในระดับถึงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับจังหวัดนะครับเราก็ได้มีการเกิดความร่วมมือกันนะครับแล้วก็มีการเลือกในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการฝึกในครั้งนี้ครับผม
2: หนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยก
3: ็
2: ได้นักท่องเที่ยวได้เกิดความมั่นใจนะคะแล
3: ้
2: วก็รู้สึกว่าปลอดภัยถ
3: ้
2: าเกิดว่ามาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะเรามีหน่วยงานหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกเอ้ยเรามาแล้วเราเซฟตี้ดีนะนะคะแล้วก็อยากจะมาต่อนะคะแล้วก็นอกเหนือจากที่ป่าตองแล้วเนี่ยนะคะแผนที่สองหรือว่าแผนที่สามในพื้นที่ของความเสี่ยงเนี่ยมีที่อื่นด้วยไหมคะ
3: จริงๆเรามีพื้นที่เสี่ยงในทุกอำเภอนะครับผมก็คืออย่างที่เราทราบคืออย่างที่กะรนใช่ไหม
2: กะรน
3: อย่างกำมะลาอะไรเงี้ย
2: กะรนที่ตอนนี้ยังมีการเฝ้าระวังอยู่ไหมคะ
3: มีการเฝ้าระวังครับผมก็จะมีหน่วยราชการแล้วก็รวมถึงหน่วยงานจากส่วนกลางด้วยอย่างเช่นองค์ทางหน่วยงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมก็เข้ามากรมทรัพยากรธรณีก็เข้ามาแล้วก็
2: ที่จุดเดิมใช่ไหมที่เราระวังอยู่
3: จุดเดิมใช่ที่ระวังอยู่รวมถึงจุดอื่นด้วยครับก็จะมีจุดเสี่ยงหลายจุดครับแต่ว่าในจุดที่เคยเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก
2: ็
3: จะมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็มีเรื่องของการใช้ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยมาในการตรวจสอบแล้วก็กำหนดจุดเลยว่าพื้นที่ตรงไหนบ้านไหนเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วก็จะเพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนไว้ตระหนักแล้วก็จะได้เตรียมความพร้อมเมื่อถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นรวมถึงมีระบบแจ้งเตือนต่างๆที่จะมีให้ทางประชาชนได้รับทราบรับรู้ครับผม
2: ค่ะตัวนี้สำคัญมากๆแล้วก็ถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลกระรนที่เคยอยู่ในเส้นทางการเกิดเหตุได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานของเราหรือว่าปภ.เนี่ยเราไปเก็บข้อมูลบ้างไหมว่ามันยังแข็งแรงดีอยู่มันยังคงความมั่นคงอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดฝนตกมาระดับไหนมันถึงจะมีในเรื่องของความดินสไลด์อะไรลงมามีการตรวจเก็บอยู่ไหมคะ
3: ครับก็มีการเก็บอยู่เป็นระยะนะครับผมโดยเฉพาะหน่วยทางด้านวิชาการก็อย่างเช่นทางมหาวิทยาลัยทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยวิชาการหลักเลยที่ดูเรื่องของโครงสร้างเรื่องของดินความเสี่ยงเรื่องของดินโคลนถล่มเนี่ยก
2: ็
3: ได้มาเมื่อวันก่อนนะครับก็มีทางกรมทางท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการเข้ามาให้ความรู้แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ มีเรื่องของจะได้มั่นใจว่าในพื้นที่เนี่ยถึงจะมีความเสี่ยงแต่ก็มีการเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็รวมถึงระบบการแจ้งเตือนที่จะมีมีประสิทธิภาพรวมถึงมีหน่วยงานต่างๆที่จะได้รับรู้แล้วก็ร่วมติดพร้อมๆกันด้วยกันครับผม
2: แล้วก็สิ่งสำคัญเลยตอนนี้เนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยเนาะเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะมีเซลล์บอดแคสต์ดังปี๊ดป๊าดขึ้นมาเลยแบบตกใจให้รู้เป็นสัญญาณเตือนเลยค่ะนะคะส่วนระบบบัญชาการเหตุการณ์นะคะหรือว่าที่เรียกว่า ICSสามารถช่วยรับมือภัยพิบัติอย่างไรได้บ้าง
3: ครับเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์เนี่ยก็คือเป็นระบบที่ถูกกำหนดตามแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับผมซึ่งได้มีการมาวางแผนโดยเฉพาะในเรื่องของผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับในแต่ละระดับอย่างที่นำเรียนไปคือว่าตั้งแต่ท้องถิ่นเลยท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นในกฎหมายเนี่ยเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นมีอำนาจในเรื่องของการบัญชาการเหตุการณ์นะครับระดับถัดมาก็เป็นท่านนายอำเภอแล้วก็เป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจึงได้มีการนำตัวนี้เนี่ยมาฝึกซ้อมในเรื่องของ Tabletop Exercise รวมถึงการฝึกปฏิบัติในช่วงบ่ายของวันที่14เนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดกรณีเหตุการณ์แล้วผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นใครนะครับสำคัญคือเรื่องของผู้บัญชาการเหตุการณ์นะถ้าไม่เราไม่รู้หรือว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นใครเนี่ยก็อาจจะเกิดความสับสนนะครับรวมถึงการจุดหลักนะครับที่จะมีการบูรณาการหน่วยงานซึ่งในวันนั้นเนี่ยในวันที่14ในช่วงบ่ายในช่วงปฏิบัติเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็จะมาเข้ามาร่วมที่มีทรัพยากรในเรื่องของการช่วยเหลือการสนับสนุนการกู้ภัยการเผชิญเหตุเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมเมื่อเกิดถ้าเกิดเกิดกรณีดินโคลนถล่มในพื้นที่เนี่ยจะมีการช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ทรัพยากรต่างๆเข้ามาการบริหารจัดการทรัพยากรการบัญชาการเหตุการณ์แนวรูปแบบแนวทางไหนซึ่งทางจังหวัดได้มีการวางแผนแล้วก็เตรียมการฝึกซ้อมในวันที่14นี้แล้วครับผม
2: ค่ะในกรณีที่ทางหน่วยงานของเราเนี่ยเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วแน่นอนละค่ะเกิดเหตุปั๊บช้าปุ๊บเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยภาคประชาชนเนี่ยนะควรจะถ้าเกิดเหตุการณ์จริงภาคประชาชนเนี่ยควรจะปรับตัวอย่างไรถ้าเกิดในเคสของดินถล่มก่อน
3: ครับอย่างดินโคลนถล่มเนี่ยเลยก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีการแจ้งเตือนหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่ทั้งของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ก่อนเลยเราจะเห็นแน่ๆในเว็บไซต์ของกรมอุตุเนี่ยก็จะมีประกาศเลยว่าแจ้งเตือนช่วงฝนตกในช่วงไหนถึงช่วงไหนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางประชาชนที่เข้าในส่วนเข้ารับรู้ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในส่วนของการแจ้งเตือนตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่สามารถบอกในส่วนผลของรายละเอียดในพื้นที่ได้ว่ามันตอนนี้เกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยในพื้นที่เนี่ยทางหน่วยงานราชการซึ่งทางท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบเฝ้าระวังอยู
2: ่
3: นะครับหลังจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดระดับน้ำกระบอกวัดน้ำฝนอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องวัดระดับน้ำโทรมาตรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเฝ้าระวังจากในส่วนนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการติดตามที่ส่วนราชการได้จัดการไว้แล้วนะครับผมแล้วก็พอรับรู้ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติได้ซึ่งทางหน่วยราชการเนี่ยทางท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีระบบของการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายต่างๆเนี่ยนะก็จะแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบตัวนี้นะครับผม
2: ค่ะก็ใครที่โดยเฉพาะในส่วนภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของความเสี่ยงหรือว่าตรงจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยตระหนักตลอดได้ตลอดเวลาแต่ห้ามตระหนก
3: ถูกต้องครับ
2: ตรงนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดตระหนกตลอดเนี่ยก็ต้องตกใจตลอดเลยแต่ให้ตระหนักเอาไว้นะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็สังเกตใช่ไหมคะการสังเกตเอ๊ะมันเป็นยังไงผิดปกติไหมมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผม
2: ค่ะก็จะมีความรู้นะคะจากทางปภ.เนี่ยที่ไปบอกภาคประชาชนอยู่แล้วนะคะช่วงสุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงภาคประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติค่ะ
3: ครับก่อนอื่นเลยก็อย่างที่ท่านพี่กรณ์บอกว่าตระหนักแต่อย่าตระหนกนะครับเพราะว่าในส่วนของส่วนราชการเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนการให้ข้อมูลศึกษาอยู่เป็นระยะนะครับผมเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยในการเตรียมตัวได้นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยมีการแนะนำด้วยว่าถ้าเกิดมีการเกิดภัยพิบัติที่อาจจะเกิดระยะยาวเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเตรียมสิ่งของที่อยู่ได้อย่างน้อย2-3 วันเผื่อกรณีที่เราจะต้องมีการอพยพหรืออะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งปัจจุบันในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเราก็สามารถใช้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยในการเตรียมตัวแล้วก็สามารถที่จะฟังในส่วนของทางท้องพื้นที่ท้องถิ่นนะครับรวมถึงทางจังหวัดเนี่ยที่มีการแจ้งเตือนไปว่าพื้นที่ที่จะเราจะเข้าไป อย่างเช่นการอพยพเนี่ยกรณีการอพยพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลังอย่างจังหวัดเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมความพื้นที่ที่จะรองรับผู้อพยพในหลายแห่งนะครับเราสามารถที่จะติดตามในส่วนของพื้นที่ได้ว่าเราโดยจุดไหนอย่างเช่นการฝึกวันที่14เนี่ยเรามีการฝึกแล้วก็การจำลองศูนย์พักพิงผู้ประสบช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยในบริเวณที่วัดสุวรรณคีรีวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดพักพิงที่เราได้มีการเตรียมการไว้นะครับผมเราก็จะได้ดูว่ามีระบบเมื่อถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องอพยพเนี่ยเราไปอยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้แสดงให้เห็นในส่วนของการฝึกซ้อมในวันที่14ดีด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้ยังเตือนไปนะครับผมก็เราก็ประชาชนก็สามารถที่จะนำไปศึกษาได้จากทางเว็บไซต์ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทางกรมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนไว้ก็สามารถนำเป็นข้อมูลนะครับในการเตรียมความพร้อมของเราได้ครับ
2: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนะคะที่มาสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็มาบอกแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยวัตภัยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของดินโคลนถล่มนะคะจากหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้ขอบคุณทางหัวหน้าวรสุรวดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าค่ะเรื่องใดที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของปปก็จะเชิญมาอีกนะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีประเด็นข่าวสารต่างๆนะคะที่จะนำเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางครม.เห็นชอบนะคะให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะเป็นวันสำคัญของชาติไทยนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยนะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเป็นวันแม่แห่งชาติโดยเป็นวันหยุดราชการค่ะนะคะฉะนั้นแล้วสำหรับในส่วนของปีนี้แล้วก็ปีถัดไปนะคะก็จะบรรจุลงไปในส่วนของการมันเป็นวันหยุดนั่นเองค่ะนะแล้วก็ภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมกับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะซึ่งนายกอนุทินค่ะชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทยนะคะ9วันเต็มนะคะเพื่อยอดจำหน่ายนะคะที่ทะลุเป้าแบบว่าปังๆกันเลยทีเดียวนะคะแค่2วันยอดทะลุไปแล้ว146ล้านบาทค่ะนะคะเมื่อวันที่10สิงหาคมช่วงเวลา15นาฬิกานะคะณเวทีกลาง Challenger 2นะคะศูนย์การค้าของประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปรวมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะประจำปี2569นะคะภายใต้แนวคิดนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานในพิธีค่ะนะคะมีผู้เข้าร่วมกว่าเครือข่ายนะคะกว่า 1,000 คนค่ะนะคะสำหรับในส่วนของงานนี้ค่ะก็จะมีการชุดการแสดงนะคะจากพื้นดินผ่านผืนผ้าสู่แผ่นฟ้าสู่พื้นฟ้าแห่งสากลนะคะแล้วก็วงดุริยางเยาวชนไทยนะคะซึ่งนำรุ่นราวการสืบสานนะคะการต่อยอดผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมไทยนะคะอันเป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงมีพระราชปณิธานนะคะในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะหัตถกรรมนะคะให้คงอยู่คู่แผ่นดินค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็วันที่8จนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะช่วงเวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องทุกท่านเลยนะคะไปสับสนนะคะสินค้าไทยนะคะภายในงานก็จะมีการจัดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะกลุ่มผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อปนะคะระดับ 3-5 ดาวชวนชิมศิลปินต่างๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนของศิลปินโอท็อปตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งปีนี้ผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายค่ะนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์กว่า 150,000 ผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงนะคะพร้อมกับการส่งเสริม มการขายนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะทั้ง2วันนะคะก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มซีซันนะคะในช่วงของโลซีซันนะคะแล้วก็กระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวค่ะอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะยกระดับมาตรการนะคะรักษาความปลอดภัยตั้งจุดตรวจสกัดนะคะพบอาวุธปืนนะคะแล้วก็เครื่องกระสุนซุกซ่อนในรถยนต์ค่ะนะคะเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 20:30 นาทีนะคะอำเภอเมืองภูเก็ตยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมป้องกันแล้วก็สกัดกั้นอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะนะคะโดยมีการตั้งจุดตรวจนะคะแล้วก็จุดสกัดในพื้นที่ของตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองนะคะภายใต้การดำเนินการของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มอบหมายให้กับร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการที่ปรึกษาความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตกำกับแล้วก็อำนวยการนะคะร่วมบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ค่ะนะคะซึ่งฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะก็ลงปฏิบัติงานนะคะพร้อมกับการตรวจนะคะแล้วก็เจ้าที่เนี่ยได้มีการดำเนินการการจับกุมค่ะพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่หนึ่งค่ะการพกพาอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนนะคะในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันควรนะคะสองก็มีอาวุธปืนค่ะของผู้อื่นนะคะซึ่งได้รับอนุญาตมีให้มีนะคะแล้วก็ใช้ตามกฎหมายนะคะไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนะคะจากนั้นก็นำตัวผู้ถูกจับกุมค่ะนะคะพร้อมกับของกลางส่งที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะสำหรับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการสั่งการนะคะฝ่ายปกครองทั่วทั้งประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดค่ะป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะนะคะเมื่อวันที่10สิงหาคมช่วงเวลา 19:00 นจนถึงเวลา 20:30 นาทีนะคะอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตดำเนินการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยมีการตั้งจุดนะคะแล้วก็สกัดบริเวณของถนนสาธารณะนะคะเพื่อคุมเข้มอาวุธปืนนะคะแล้วก็ยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมในพื้นที่ค่ะการดำเนินการครั้งนี้นะคะอยู่ภายใต้การอำนวยการนะคะของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมถึงในอำเภอเมืองนะคะรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะในอำเภอถลางนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลค่ะนะคะโดยมีการมอบหมายให้กับปลัดฝ่ายความมั่นคงนะคะนำสมาชิกอส.ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจสภ.ถลางตั้งจุดตรวจค่ะนะคะจุดสกัดบริเวณของสี่แยกพรุสมผ่านนะคะใกล้กับโรงเรียนพรุจำป่านะคะหมู่ที่8ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งผลดำเนินการปรากฏดังนี้ค่ะนะคะ1ก็คือการตรวจบุคคลแล้วก็ยาพาหนะไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย2ค่ะตรวจสวดปัสสาวะพบสารเสพติดนะคะจำนวน11รายโดยมีการจัดนะคะแล้วก็จดทำบันทึกยินยอมการรับเข้าบำบัดรักษาแล้วก็นัดหมายมาบำเพ็ญประโยชน์ค่ะนะคะพร้อมกับขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ค้ารายอื่นต่อไปนะคะการดำเนินการครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะสนธิกำลังกับฝ่ายปกครองและก็เจ้าที่ตำรวจนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานนะคะแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะพร้อมกับคุมเข้มนะคะการป้องกันแล้วก็การกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายปืนยาเสพติดตลอดจนการป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของภาคประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งการฝ่ายปกครองทั่วทั้งประเทศไทยนะคะยกระดับความปลอดภัยภูเก็ตก็ขานรับค่ะคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดนะคะตรวจแหล่งท่องเที่ยวป้องกันอาชญากรรมค่ะนะคะตามที่ได้นำเรียนแจ้งไปทั้งอำเภอเมืองอำเภอถลางแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะมีข้อสั่งการให้กับฝ่ายปกครองทั่วทั้งประเทศไทยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตั้งจุดตรวจนะคะคุมเข้มเลยทั้งปืนแล้วก็ยาเสพติดนะคะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะทั้งพื้นที่ ที่ต่างๆนะคะแน่นอนราคาภายใต้การดำเนินการนะคะจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 22:30 นค่ะประหลัดฝ่ายความมั่นคงนะคะก็นำสมาชิกอส.บูรณาการร่วมกันกับเจ้าที่ตำรวจสภ.กระทู้เทศบาลเมืองกระทู้ตั้งจุดตรวจนะคะบริเวณป้อมตำรวจกระทู้เส้นทางขาไปป่าตองนะคะเพื่อคุมเข้มอาวุธปืนนะคะแล้วก็เวลา 22:30 นจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะเจ้าที่ก็ดำเนินการตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยแหล่งท่องเที่ยวซอยบางหลานะคะตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันอาชญากรรมแล้วก็แหล่งปลอดภัยแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะผลปฏิบัติงานไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะวันนี้ในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะจบลงแล้วดิฉันค่ะสุกัญญาศรีอินกิจนะคะอปมช.จังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะกลับมาจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ามีประเด็นใดติดตามแล้วก็รับฟังเอาไว้นะคะวันนี้โชคดีมีความสุขนะคะสุขสันต์ในวันแม่แห่งชาติกันด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
7: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาด กวาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอก

0: น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ฮอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วย

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นาทีหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ตรบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวง

0: คู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะก็ช่วงเช้านะคะมาเจอกันกับรายการอันดามันวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะนั่นคือวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาตินะคะ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็วันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเชื่อว่าเริ่มต้นวันนี้หลายๆครอบครัวหรือว่าหลายๆท่านก็คงจะโทรไปบอกรักคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครอยู่ใกล้กันก็อาจจะโทรหากันหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็อาจจะพาคุณแม่ไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็หรือหลายๆท่านเองก็เตรียมที่จะบอกรักคุณแม่ในช่วงสายๆหรือคุณลูกคนไหนที่กำลังเขินๆอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความรักของการรักคุณแม่และยิ่งวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะบางคนเนี่ยไม่เคยกล้าบอกรักคุณแม่เลยแต่ก็มาใช้โอกาสในช่วงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของทุกปีในการบอกรักคุณแม่นำพวงมาลัยไปให้คุณแม่กราบเท้าคุณแม่กันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อยากให้ทุกคนหันมาตระหนักเรื่องของความรักแล้วก็ความรักแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยอย่างที่เราได้ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนที่อาจจะเคอะเขินหรือว่าลูกๆคนไหนที่ไม่เคยบอกรักคุณแม่มาก่อนเลยก็อาจจะใช้โอกาสในห้วงวันนี้ไปบอกรักคุณแม่กราบเท้าคุณแม่กันได้นะคะก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในยามเช้าแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกิจกรรมภาพรวมกันก่อนเลยนะคะก็วันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่จริงๆแล้วทำให้เราทุกคนได้มาน้อมรำลึกถึงพระราชดำรัสแล้วก็พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพราะว่าหลายๆพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยก็เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่มองได้อย่างกว้างไกลมากๆและสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ท่านค่ะที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์นะคะในการสร้างประโยชน์สุขเพื่อประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าแล้วก็สร้างความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานพระราชดำรัสทั้งหมดหรือพระราชบัญญัติที่เราได้เรียนรู้มาได้ซึมซับมาแล้วก็ได้เห็นตามโซเชียลมีเดียที่มีการโพสต์นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เวลาในการอ่านดูสักนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกๆพระราชดำรัสหรือว่าพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยให้กับประสบกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจริงๆทั้งเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตไปจนถึงเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมประเทศชาติหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแนะแนวเรื่องของการวางตัวการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะนี่เป็นพระเมตตาของพระแม่หลวงของปวงไทยนะคะที่ทำให้ประสบกนิกรปวงชนชาวไทยยังคงรำลึกแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอมาค่ะ12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะก็อย่างที่บอกว่าหลายภาคส่วนมีการจัดกิจกรรมกันไปนะคะทั้งในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะก็ในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมีท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีภริยาท่านนายกด้วยแล้วก็คณะรัฐมนตรีในหลายๆท่านด้วยกันค่ะได้ไปเข้าร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวัน แม่แห่งชาติค่ะโดยท่านอนุทินเองนะคะท่านก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีนี้นะคะในการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปค่ะแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของต่างจังหวัดก็มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเหมือนเช่นกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาไล่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ละจังหวัดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารกันนะคะแต่ว่าเป็นในช่วงของคัดข่าวมาคุยแต่โดยรวมเนี่ยให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั่วทุกจังหวัดก็ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการตักบาตรนะคะแล้วก็การสวดพระพุทธมนต์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดบ้างนะคะก็ลองบอกบรรยากาศมาได้นะคะว่าเมื่อเช้านี้ไปร่วมกิจกรรมที่ไหนอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งช่วงของรายการเลยค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเนาะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าในพื้นที่ของสวทระนองก็สามารถรับฟังได้2คลื่นค่ะ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz แล้วก็ในสามารถรับฟังได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz สามารถเข้าไปดูไลฟ์ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้ช่องทางไลฟ์ของเราเนาะในการบอกรักคุณแม่ก็แสดงความรักคุณแม่กันเข้ามาได้หรือว่าบอกได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยใครมีแพลนจะพาคุณแม่ไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงบ้างในพื้นที่ไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะยิ่งในช่วงวันสำคัญวันแม่แห่งชาติแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมบอกรักคุณแม่ไปด้วยกันค่ะให้มันแบบอบอวลไปด้วยความรักแต่เชื่อว่าบ้านหลายๆท่านตอนนี้อบอวลไปด้วยพวงมาลัยกลิ่นดอกมะลิกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันค่ะคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องของบรรยากาศในห้วงวันแม่ที่เราเดี๋ยวจะมาติดตามกันนะคะมาดูนโยบายข่าวสารของทางรัฐบาลกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปค่ะแล้วก็มีหลายๆมติเกิดขึ้นมากๆเลยเรามาดูมติแรกกันดีกว่านะคะมติแรกค่ะเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงไปเมื่อสักประมาณช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันศุกร์ที่แล้วเนาะก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังทำใจไม่ได้คุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยยังเกิดความวิตกกังวลในการที่จะส่งลูกหลานเข้าไปอยู่ในรั้วโรงเรียนว่าจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลแล้วก็เรื่องของการดูแลระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนด้วยเดี๋ยวเรามาติดตาม2เรื่องนี้กันค่ะมาดูเรื่องแรกกันก่อนค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของข้อมูลรั่วไหลหลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วนะคะที่มีข้อมูลของท่านนายกเองหรือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะรัฐมนตรีดีอีนะคะก็มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเอาจริงๆอันนี้เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ช็อกมากๆสำหรับคนไทยเนาะเฮ้ยข้อมูลระดับของท่านนายกรั่วไหลออกมาแล้วเนี่ยแล้วของเราเนี่ยจะไปเหลือไหมแล้วทางรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบแนวทางเรื่องของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลออกมาข้อมูลในส่วนนี้นะคะก็มีการวางมาตรการค่ะเป็นมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยอย่างเช่นการใช้ดิจิทัลเข้ามานะคะหรือว่าการใช้ระบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยหรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่าที่เป็นอยู่ตามที่เรื่องนี้นะคะคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เขาได้เสนอเรื่องนี้ไปค่ะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะมีการส่งผลให้ระบบดิจิทัลของภาครัฐเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนภาคธุรกิจเองก็ดีนักลงทุนเองก็ดีหรือในภาคส่วนอื่นๆนะคะที่เขาต้องการความเชื่อมั่นเพราะว่าข่าวที่ออกมาก็ส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลที่มันรั่วไหลมาจากของ ระบบของรัฐบาลเนาะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นไปแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นและไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะก็ต้องมีมาตรฐานในด้านของความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มันทัดเทียมกันในระดับสากลโดยมีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะดำเนินการทันทีเลยคือการดำเนินตามมาตรการตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนให้ร่วมกันปราบปรามแล้วก็รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ให้มีการเจาะระบบเข้ามาล้วงข้อมูลในส่วนนี้ได้อีกเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเกิดความรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีโดยในที่ประชุมครม.ค่ะเห็นชอบ3มาตรการดังนี้คุณผู้ฟังเป็นผลมาจากการประชุมนะคะก็มาดูกันค่ะว่า3มาตรการมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกค่ะก็มีการบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านไมค์ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาแฮกข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเก่าๆออกไปใช้งานได้อีกนะคะก็อย่างที่เห็นมีอะไรนะอาชีวะหรือเปล่าก็การตั้งรหัสผ่านที่คนก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยทำไมตั้งรหัสผ่านดูง่ายจัง1 2 3 4อะไรแบบนี้ค่ะมันหละหลวมเกินไปหรือเปล่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะมีทั้งใบหน้ามีทั้งข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมันเสี่ยงในหลายๆโอกาสมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยงานของรัฐนะคะปรับเปลี่ยนตัวรหัสผ่านที่จะเข้าสู่ระบบของหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดเลยค่ะเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะคะส่วนในขั้นตอนที่2มาตรการที่2ค่ะมีการดูแลแล้วก็มีการล้างระบบต่างๆนะคะให้มันอัปเดตเป็นปัจจุบันมากที่สุดค่ะก็ให้ดำเนินการภายใน15วันโดยทุกกระทรวงและ300กรมค่ะต้องตรวจสอบระบบสารนิเทศในสังกัดของตนเองนะคะหากพบว่าระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอะค่ะก็ให้ดำเนินการในการปิดการเข้าถึงเชิงระบบทันทีและปิดถาวรไปได้เลยภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่มีการประกาศตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็เข้าใจผิดว่าติดหน้าเว็บไซต์ไปแล้วแต่ว่าทางระบบหลังบ้านเนี่ยยังคงเปิดเอาไว้อยู่นะคะมันก็เป็นช่องโหว่ให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปให้ระบบได้คือพูดให้ทุกคนนึกภาพออกอย่างนี้คุณผู้ฟังคือหน่วยงานอะแต่ละปีเขาก็มีการอัปเดตถูกไหมคะบางคนก็บางหน่วยงานเนาะเขาก็อาจจะใช้แบบเว็บไหนเว็บนึงแล้วก็ใช้เว็บนั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบันแต่บางหน่วยงานนะคะคือเขาก็มีการอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารเคยสร้างก่อนหน้านี้เคยสร้างเว็บไซต์นึงมาแล้วแล้วพอในช่วงแบบ5ปี10ปีข้างหน้ามีการสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาไอ้เว็บไซต์เก่าอะมันปิดหน้าเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ตัวหลังบ้านอะมันยังไม่ได้ปิดไงคะทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยปิดตัวหน้าบ้านแล้วอ่ะปิดหน้าเว็บไซต์นั้นหน้าบ้านไปแล้วอ่ะมันจบแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่จบนะคะหลังบ้านก็ต้องไปเช็คระบบอีกทีนึงว่าเราเนี่ยปิดจริงหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ปิดมันก็เป็นช่องโหว่ให้คนเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลเข้าไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็เข้าไปแฮกระบบในการนำข้อมูลภายในเนี่ยออกมาได้นะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สุ่มเสี่ยงนี่เป็นมาตรการที่2ที่สั่งดำเนินการโดยเร่งด่วนนะคะแล้วก็มาดูมาตรการที่3ค่ะบอกให้มีการยกระดับการใช้เรื่องของการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลถ้าเกิดว่าพูดให้มองภาพกันง่ายๆก็คือป้องกันเรื่องของการยืนยันตัวตนให้มันหลายชั้นหน่อยอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันแบบละหลวมจังทำไมมันดูไม่มีความปลอดภัยเอ้ยยืนยันง่ายมากเลยแบบนี้ล่ะค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะที่จะต้องไปกลับไปทบทวนดูว่าเราจะสร้างระบบการยืนยันตัวตนแบบไหนในการให้บริการหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลของทางภาครัฐนะคะแต่เอาจริงๆนะคือในหลาย แคมเปญหรือหลายๆโครงการที่ผ่านมาอะไรที่เป็นของรัฐบาลนะคะที่เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเนาะเราก็รู้สึกว่าการยืนยันตัวตนก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องกลับไปเป็นการบ้านของรัฐบาลแล้วค่ะว่าจะทำยังไงให้เรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังเริ่มที่จะเข้าสู่ระบบดิจิทัลน่ะนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยอาจจะยังไม่สะดวกหรือทำอะไรยังไม่คล่องมือนั่นเองเกี่ยวกับระบบดิจิทัลของรัฐบาลเนาะก็ลองดูหาจุดกึ่งกลางดูว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหนแล้วการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจะเข้าไปใช้งานในระบบดิจิทัลจะต้องทำยังไงนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีแคมเปญอะไรใหม่ๆหรือหน่วยงานไหนมีการประชาสัมพันธ์ว่าเนี่ยการระบบการยืนยันตัวตนมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะแต่ว่ามาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะก่อนจะไปพักเบรกกันเนาะเป็นเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากันบ้างค่ะก็อย่างที่บอกว่าหลายคนยังคงไม่สบายใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะเมื่อช่วงวันศุกร์ของอาทิตย์ที่แล้วก็นี่แหละค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาขึ้นมาให้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการกำหนด7มาตรการออกมาเพื่อนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศย้ำว่าทั่วประเทศนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอขึ้นไปค่ะมาดูว่า7มาตรการนี้มีอะไรกันบ้างค่ะมาตรการแรกคือการเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษา2ค่ะให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่บริเวณสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารหากกรณีเกิดเหตุหรือบังคับให้ทุกสถานศึกษาต้องซักซ้อมแผนเชิญเหตุฉุกเฉินและการตรวจตราความปลอดภัยค่ะ 3. ให้มีระบบดูแลคัดกรองการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแล้วก็การพัฒนาครูแนะแนวให้มีบทบาทมากขึ้นในการดูแลเกี่ยวกับสภาพจิตใจหรือเด็กที่เขาโดนบูลลี่นะคะภายในโรงเรียนก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้ 4. ค่ะให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาเนี่ยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณสามารถไปขอความช่วยเหลือเขาได้เลยให้เขามาช่วยดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะคะ 5. ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาเนี่ยให้ผู้ปกครองเขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตการได้ว่าโรงเรียนเนี่ยดำเนินการตาม7มาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอไปและคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วหรือไม่ถ้าโรงเรียนบ้านฉันโรงเรียนที่ลูกฉันไปเนี่ยยังไม่มีการดำเนินมาตรการอะไรเลยทางผู้ปกครองเองเขาก็จะต้องดำเนินการต่อไปเขาก็จะได้ไปแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานในระดับจังหวัดได้รับทราบต่อไปว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีการปฏิบัติตามมาตรการแล้วนะหรือว่าโรงเรียนนี้เนี่ยยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการเลยก็เปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองได้เข้าไปสังเกตการในส่วนนี้นะคะแล้วก็6ค่ะให้มีการสร้างความตระหนักรู้รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมได้มาพูดคุยกันได้มาหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็7ค่ะให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย 100% school safe zone นะคะห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษานำอุปกรณ์หรือว่าอาวุธยาเสพติดเครื่องช็อตไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์หรืออะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานศึกษาโดยเด็ดขาดอันไหนอุปกรณ์ไหนที่จำเป็นต้องใช้ภายในสำนักงานของภายในโรงเรียนก็จะต้องดูแลต้องมีการควบคุมต้องแบบสังเกตให้ดีๆค่ะว่ามันเก็บในที่ปลอดภัยแล้วหรือไม่หลังจากใช้งานเสร็จแล้วไม่ใช่ตั้งแบบเกลื่อนกลาดกันอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นชนวนที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลส่วนนี้ให้ดีนะคะนี่ก็เป็น7มาตรการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ลองกลับไปสังเกตดูได้ว่าโรงเรียนที่ลูกเราเรียนอยู่เนี่ยเขาทำตาม7มาตรการนี้หรือยังถ้ายังไม่ทำก็ต้องเข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือกันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่าคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: วนเถิด
1: โอ้สันติสันติ
2: วาฮีกุรุจีกาคาลซาวาฮีกุรุจีกี
3: เพราะทุกศาสนานั้นต่างสอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงคัดข่าวมาคุย

คิดถึงคนต้นทางนะคะผลงานเพลงจากพี่บิวกัลยาณีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ณนัทเองก็ชื่นชอบมากๆนะคะเวลาเราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะเราก็รู้สึกว่าคิดถึงคนต้นทางจังเลยที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเราอะค่ะก็ขอส่งมอบเพลงนี้ให้กับลูกๆหลายๆคนเนาะที่ไม่ได้มีโอกาสในการกลับไปกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือว่ากราบคุณแม่ในช่วงวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่2ของรายการคัดข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวเรามาคัดข่าวไปดูบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตพังงากันบ้างว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างในห้วงของวันแม่นะคะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยค่ะมีการจัดงานที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินไปเมื่อวานนี้นะคะโดยท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ค่ะก็มีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตค่ะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันนะคะทางด้านของท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เนี่ยคือจัดขึ้นมาเพื่อที่จะอยากจะส่งเสริมแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของสตรีผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่คอยให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ด้วยกันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตให้คุณแม่ยุคใหม่เนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปจนถึงเรื่องของการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาครอบครัวชุมชนหรือแม้กระทั่งการที่สตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมปัจจุบันนี้มันไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วค่ะที่ผู้หญิงเนี่ยมีข้อจำกัดด้านการทำนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยก็สามารถทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้ยิ่งเป็นในรุ่นของคุณแม่ค่ะก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆด้วยนะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยทางท่านผู้ว่าท่านบอกว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยก็เป็นรากฐานสำคัญมากๆนะในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะบทบาทของคนที่เป็นแม่ค่ะทั้งบทบาทของเป็นผู้ที่ให้กำเนิดลูกเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนให้คำปรึกษาเป็นกำลังใจสำคัญในการดูแลลูกหรือว่าดูแลคนในครอบครัวค่ะการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณแม่ยุคใหม่เนี่ยจึงถือเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีหรือว่าคุณแม่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นและสามารถเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตรได้ดูแลครอบครัวได้รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมมากค่ะมีการจัดอบรมนะคะในหัวข้อมองโลกมองภูเก็ตมองอนาคตค่ะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปว่าทิศทางการพัฒนาเมืองภูเก็ตรวมถึงการบรรยายในหัวข้ออื่นๆด้วยนะคะหลากหลายกิจกรรมมากๆค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่ออยากให้คุณแม่เนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้ที่เป็นแม่ที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะก็มีการมอบรางวัลให้จำนวน10คนด้วยกันนะคะแบ่งเป็น3ประเภทมีทั้งคุณแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม5คนค่ะแล้วก็คุณแม่ผู้ที่มีความมานะมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและประเภทสุดท้ายมีการมอบรางวัลให้กับคุณแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตกับการจัดงานในห้วงวันแม่เมื่อวันนี้ค่ะมาดูที่พังงากันบ้างค่ะกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางจังหวัดพังงาเนี่ยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีท่านบัญชาธนูอินทร์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวนะคะก็มีหลายภาคส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะจัดขึ้นที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงานะคะโดยมีพระสงฆ์
งฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ค่ะแล้วก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่อหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากในเมืองพังงาก็มีที่ตะกั่วป่านะคะที่ตะกั่วป่าก็มีท่านดำรงชิมทัพนะคะท่านนายอำเภอตะกั่วป่าได้เป็นประธานในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในพื้นที่ของตะกั่วป่านะคะก็มีประสบกรณิกรชาวอำเภอตะกั่วป่าได้เข้าร่วมพิธีกันค่ะจัดขึ้นที่วัดย่านยาวนะคะหรือว่าวัดนิกรวรารามที่อำเภอตะกั่วป่าของจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นบรรยากาศของในพื้นที่ของพังงาเนาะนำรวบรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูบรรยากาศในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่าวมาคุย
1: ขอจองในใจนะคะผลงานเพลงจากพี่ตั๊กแตนชลดาค่ะก็นำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันเบาๆสบายๆใครที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือเพิ่งกลับมาจากทำบุญตักบาตรนะคะก็ฟังผลงานเพลงกันไปแบบสบายใจได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะมาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วคุณผู้ฟังเรามาดูข่าวสารอีก2จังหวัดแล้วกันเนาะบรรยากาศของงานวันแม่ในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะเริ่มที่กระบี่ก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนิรันดร์ปราบอักษรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจัดขึ้นที่ท่าเทียบเรือสวนสาธารณธาราตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะโดยมีหลายภาคส่วนเลยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำของในพื้นที่กระบี่ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้เป็นการเพิ่มสิ่งต่างๆในระบบนิเวศเข้าไปให้กลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งที่แหล่งโปรตีนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ทุกคนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ค่ะก็ทางกรมประมงเองนะคะได้มีการสนับสนุนรับพันธุ์ปลามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ในการจัดเตรียมพันธุ์กุ้งแชบวยอ๋อมีการปล่อยกุ้งนะคะเป็นการปล่อยกุ้งแชบวยประมาณ1ล้านตัวด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นในปริมาณที่เยอะมากคุณผู้ฟังทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองท่านก็ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนค่ะร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบวยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กระบี่ก็มีพี่น้องประสบกรณิกรชาวกระบี่นะคะไปร่วมทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พาคุณแม่ไปนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างน่ารักเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะที่จังหวัดระนองเองก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะคะโดยจริงๆจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วตามพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมให้น้องๆได้ไปร่วมแสดงออกแสดงความจงรักภักดีต่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมให้คุณแม่มอบรางวัลให้กับคุณแม่ที่มีการทำหน้าที่หรือว่าการทำบทบาทดีเด่นแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆไปด้วยเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของเมืองระนองนะคะโดยทางเทศบาลเมืองระนองก็จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองเลยค่ะมีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็การจัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าด้วยค่ะก็มีประสบกรณิกรชาวระนองไปร่วมกิจกรรมกันเยอะมากหลังจากนั้นค่ะก็มีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือกิจกรรมเขาจัดขึ้นต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังพอสวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จทำบุญตักบาตรเสร็จนะคะก็ต่อเนื่องกันไปที่ริมคลองหาดส้มแป้นเลยค่ะก็ได้ดำเนินการในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะก็มีจำนวนประมาณ2 แสนตัวด้วยกันค่ะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การฟื้นฟูการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็การดูแลระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดระนองด้วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะโดยทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนองต่อไปเพื่อเป็นการสืบสารแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ว่ากิจกรรมของระนองยังไม่หมดเพียงแค่นี้คุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมBike for Mumนะคะจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองให้นักปั่นประมาณที่ลงทะเบียนกันไปเนาะเกือบ400คนคุณผู้ฟังได้ไปปั่นจักรยานกันนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นการปั่นเพื่อดูแลสุขภาพด้วยบางคนเนี่ยชวนคุณแม่ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเข้าร่วมการปั่นจักรยานในครั้งนี้นะคะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่อบจ.ระนองแล้วก็ปั่นไปตามเส้นทางที่เขากำหนดนะคะแล้วก็จะไปจบอยู่ที่ภูเขาย่าค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองรวมๆ ระยะทางแล้วก็ประมาณ16-17 กิโลนะคะไม่เกินประมาณนั้นนะคะก็ให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันในช่วงบ่ายนี้ด้วยจะจัดช่วงประมาณสักประมาณบ่าย3ค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีโอกาสมาเที่ยวในระนองอยู่แล้วก็แวะเวียนไปดูการจัดกิจกรรมของเขาได้นะคะแล้วก็วันแม่วันนี้นะคะทางอุทยานแห่งชาตินะคะเขาก็มีการเปิดอุทยานทั่วประเทศให้ทุกคนได้พาคุณแม่ได้พาครอบครัวเข้าไปท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนค่ะใช้วันนี้ให้คุ้มค่าในการไปบอกรักคุณแม่แล้วก็พาคุณแม่ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราอยากให้ทุกคนได้แสดงความรักกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะณนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับรายการอันดามันวันนี้ลากไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
10: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของ การจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
11: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: ช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
1: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: เทศบาลตำบลมรัสดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Serviceเพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับ FM 96.75 MHz นะครับผมวันนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตกกัวปาจังหวัดพังงาครับสทกระบี่แล้วก็สทระนองนะครับผมก็รวมเป็น4จังหวัดแล้วก็5สถานีนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววัสุรัตน์วีรศัยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวดามันในวันนี้นะครับผมซึ่งก็คือวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นั่นเองนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะนำข่าวสารต่างๆนะครับผมที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาฝากทุกท่านกันใน2ช่วงของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็คือช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมแล้วก็ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผม
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจโซทอภูเก็ตวิดีโอหรือว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็จะนำเสนอข่าวเด่นข่าวดังแล้วก็ข่าวที่คาดว่าทุกคนนะครับน่าจะสนใจนะครับผมสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทุกคนหรือว่าเป็นเรื่องที่กำลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนะครับเอาละครับมาเริ่มข่าวแรกกันที่ข่าวของท่านสุภมาศนะครับผมที่เกี่ยวกับโรงเรียนสอนว่ายน้ำชื่อดังแห่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันนะครับว่ามันเกิดเหตุบางอย่างขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าจุดบทสรุปของเรื่องราวในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมทางด้านท่านสุภมาศนะครับก็ได้ปิดดีโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่มีการเรียกได้ว่าเบี้ยวค่าคอร์สนะครับแล้วก็อ้างเงื่อนไขต่างๆย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างนั่นนี่นะครับกับเขาเรียกว่าลูกค้านะครับผมจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเลยนะครับท่านสุภมาศก็เดินหน้าเต็มกำลังนะครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคม2569ท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านนะครับได้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับท่านก็ได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีที่มีการซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะครับผมให้กับบุตรให้กับลูกหลานนั่นแหละครับแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยดันปิดตัวลงนะครับแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สนั้นหมดอายุครับ โดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยท่านดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรวมถึงมีการสั่งการให้ท่านรณรงค์ภูลพิพัฒน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยนะครับแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจในทันทีนะครับจนได้ข้อยุติภายใน1วันเลยถือว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะครับที่สามารถหาข้อยุติได้ภายใน1วันนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันเลยนะครับการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพแล้วก็ค่าใช้จ่ายของประชาชนครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวซึ่งการซื้อบริการแบบคอร์สของผู้บริโภคเนี่ยที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะครับผมจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขที่สำคัญนะครับครบถ้วนก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้บุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569เนี่ยต้องบอกว่าถ้าผู้ร้องนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยได้ซื้อไปจำนวน10ครั้งแล้วก็ใช้บริการไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็คือง่ายๆน่ะซื้อคอร์สไว้ว่าจะไปว่ายน้ำเนี่ย10ครั้งแต่ว่าใช้เพียงแค่2ครั้งทางสาขาที่เปิดเรียนสอนว่ายน้ำเนี่ยดันปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แย่มากๆแล้วนะครับรวมถึงมีการเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่ดันอยู่ไกลจากที่พักมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากจะปัดความรับผิดชอบแล้วยังผลักภาระให้กับลูกค้าด้วยนะครับหลังจากที่มีการขอคืนเงินไปในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการเนี่ยก็มีการแจ้งมาจากทางสาขาว่าจะต้องรอนะ60วันถึง120วันเลยหรือก็คือ2เดือนถึง4เดือนเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการรับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อเนี่ยไม่เคยได้รับการแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สเลยนะครับผู้ร้องเนี่ยจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและการเจรจานะครับกับผู้จัดการเนี่ยในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันครับซึ่งผู้ร้องก็มีการยินดีรับข้อเสนอตามนั้นเลยนะครับผมกรณีเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ายังไงดีเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเซฟตัวเองนะครับการที่เราจะทำสัญญาหรือซื้อคอร์สต่างๆเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเราให้ครบถ้วนนะครับสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์และสิ่งที่เราควรจะได้รับควรจะรู้ทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่เราอาจจะเสียประโยชน์สิ่งนี้เราควรจะตั้งข้อสงสัยก่อนที่จะทำเงื่อนไขใดๆเลยนะครับก็เน้นย้ำนะครับก่อนซื้อคอร์สให้ลูกให้หลานนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับผมผู้ปกครองนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับถามให้ชัดเลยนะครับผมกับคนขายคอร์สเนี่ยว่ามีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำการอย่างไรและผิดชอบอย่างไรนะครับและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันนะครับพร้อมกับการเก็บใบเสร็จสัญญาแล้วก็ข้อความสนทนาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งนะครับหากถูกปฏิเสธสิทธินะครับอย่าปล่อยเรื่องเอาไว้ขอให้ร้องเรียนเข้ามาที่สคบนะครับเคสนี้จากที่ผู้ปกครองนะครับต้องรอถึง120วันเราได้ข้อยุติภายใน1วันเลยนะครับแล้วก็ได้คืนเงินภายใน15วันนะครับเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยต้องเดินไปจนถึงวันที่ประชาชนได้รับการเยียวยาจริงนะครับผมเรื่องนี้ก็ท่านสุภมาศก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็ท่านใดนะครับที่เป็นผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับผมหรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะครับ แล้วก็ที่สุดท้ายเลยคือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่หรือใกล้ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะฝากทุกท่านเอาไว้นะครับว่าสิ่งใดที่เป็นสิทธิประโยชน์ของเราเราควรที่จะเซฟเอาไว้นะครับผมยึดถือไว้เป็นหลักนะครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวกันดีกว่านะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV ทั้งระบบนะครับผมทางด้านท่านพิพัฒน์นะครับรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านก็ได้กล่าวนะครับผมถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV ครับโดยใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน200,000 ล้านบาทที่เรามีกระแสกันไปช่วงหนึ่งนั่นแหละครับก็ได้หารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570เนี่ยจะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับรถโดยสารของคสมกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดนะครับโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV นะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าจากการหารือกับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์เนี่ยในการใช้งบประมาณจากพรกเงินกู้หรือพรกกู้เงิน4ขออภัยครับ200,000 ล้านบาทนะครับก็จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นั่นแหละครับท่านนี้นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับก็ได้ย้ำนะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีความจำเป็นแล้วก็ความต้องการสูงนะครับในเรื่องของการใช้รถ EV สาธารณะนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งราวที่เป็นการพัฒนาด้านการคมนาคมของประเทศไทยนะครับลดการใช้เชื้อเพลิงประหยัดน้ำมันหรือประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับก็เข้ากับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้น้องในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกของเราในรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับฝากไว้2เรื่องนะครับผมก็รถ EV นะครับแล้วก็ท่านสุภมาศในเรื่องของการดำเนินการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคนะครับผมนี่แหละครับประเทศไทยของเราไม่เคยอยู่นิ่งกับปัญหาใดๆเลยนะครับพยายามพัฒนาเดินหน้าประเทศไทยให้สู่เค้าเรียกว่าก้าวเข้าสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่ครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับรวมถึงผ่านไลฟ์สดสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงการช่วงของข่าวใต้รายวันกันนะครับเป็นช่วงที่จะนำเสนอข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานะครับซึ่งแน่นอนละครับผมต้องเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะครับผมพร้อมกับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะครับลงมาทำข่าวเองเลยนะครับผมกับงานแถลงข่าว MI Night Run 2026นะครับผมเป็นการรวมพลนักวิ่งทั่วโลกที่ภูเก็ตนะครับวิ่งยามค่ำคืนสัมผัสสีสันเมืองเก่านะครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:30 นาทีนะครับหรือก็คือประมาณ 5:30 นั่นแหละครับท่านสุภโชคละอองเพชรนะครับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม MI Night Run 2026ครับการเดินและวิ่งยามค่ำคืนภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพดีในเมืองเก่าภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ตครับที่ลามไหลภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับในการแถลงข่าวนะครับมีท่านธีรศักดิ์ผลงามประธานกรรมการบริหารบริษัทอันดามันเจริญจำกัดนะครับท่านณรงค์พรหมจิตผู้จัดการงานอีเวนต์และผู้แทนการตลาดที่ทำงานร่วมกับศูนย์การค้าลำไหลภูเก็ตนะครับร่วมแถลงข่าวด้วยกันเลยนะครับพร้อมด้วยนางสาวณัฐวรานะครับสุทธิสัตยาภรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผมเทศบาลนครภูเก็ตเจ้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนอย่างพวกเรานะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมงานกันพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านวิมลหนูแก้วก็ได้เข้าร่วมงานนี้เช่นกันนะครับรวมถึงกระผมเนี่ยน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสแล้วก็พี่จูเรวดีนะครับที่เป็นนักสื่อสารมวลชนที่บรรจุข้าราชการใหม่ในโซนภูเก็ตของเรานะครับรวมถึงขาดไปไม่ได้เลยนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมผอ.ดัชนีสัจจบุตรวีนะครับหรือผอ.แพนของเรานั่นเองนะครับผมก็ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เช่นกันนะครับซึ่งกิจกรรม MI Night Run 2026เนี่ยก็เกิดจากความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตแล้วก็ผู้นำด้านการจัดกิจกรรมและความบันเทิงของจังหวัดภูเก็ตครับกับเวทีประกวด Mr. International 2026นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ควบคู่นะครับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งเป็นกระแสแล้วก็เป็นสิ่งที่ภูเก็ตกำลังผลักดันนะครับรวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้แก่ชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยนะครับโดยได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับได้ร่วมวิ่งไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศเลยทีเดียวครับกิจกรรมนะครับกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10หรือร.10นะครับที่สะพานหินนั่นเองตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับตั้งเป้านะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คนแบ่งเป็นการแข่งขันฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรจำนวน700คนนะครับแล้วก็มินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรจำนวน300คนนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่แหละครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นการผลักดันดีกว่าในผมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับเป็นการมุ่งเน้นเรื่องของการเขาเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตไปด้วยเลยนะครับสู่สายตานานาชาติเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับ Mr. International 2026จากทั่วประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเราจะมาเข้าร่วมวิ่งแข่งขันกันในรายการMI ในรัน2026ในครั้งนี้นั่นเองนะครับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะสามารถได้เจอแล้วกันนะครับผมกับผู้ที่ได้รางวัลวินเนอร์ของแต่ละประเทศนะครับผมมาร่วมกันแข่งขันมาร่วมกันวิ่งมาร่วมกันสร้างสีสันในงาน MI ในรัน2026ครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะไม่ได้เน้นแค่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นการผลักดันการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยสู่สายตานานาชาตินั่นเองนะครับก็เป็นการตอกย้ำนั่นแหละครับว่าศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยเป็นอย่างไรยิ่งใหญ่แค่ไหนพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องเป็นการตอกย้ำอีกเรื่องนึงเลยว่าภูเก็ตนั่นแหละเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการจัดกิจกรรมนานาชาติอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับผมเป็นการโชว์ศักยภาพนั่นเองเพราะภูเก็ตของเราเนี่ยแหละพร้อมอยู่เสมอเพียงแค่ตอนนี้ครับผมกำลังก้าวเข้าสู่เวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันผลักดันช่วยกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเปิดรับสมัครนะครับวันที่12สิงหาคมหรือก็คือวันนี้นั่นเองจนถึงวันที่11กันยายนพุทธศักราช2519ก็คือ11กันยาปีนี้นั่นแหละครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับถ้า11กันยา23นาฬิกา59นาทีนี่คือทุกท่านนี่คือจะต้องลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จก็มีหวั่นกันนะครับว่าพอ24นาฬิกาปุ๊บตัดระบบทันทีนะครับผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์ของบริษัท Up on Air จำกัดนะครับผมช่องทางการสมัครแล้วก็สอบถามข้อมูลนะครับแอดไลน์ ID ไปที่ @softevents นะครับแอดมีแอดนะครับผมแล้วก็ SOFTEVENTS นะครับ Soft Events ในผมหรือ Facebook MI Night Run นะครับก็ประมาณนี้ครับผมในข่าวแรกของจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นเรื่องของการผลักดันสปอร์ตทัวริซึมนะครับผมวิ่งกันช่วงกลางคืนนี่แหละครับจะบอกเลยว่าท่านจะได้รับบรรยากาศที่ท่านไม่เคยได้รับที่ไหนมาก่อนนะครับภูเก็ตยามค่ำคืนเป็นยังไงท่านจะได้มาสัมผัสกันในวันนี้แหละครับผมวันนั้นนั่นแหละครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวกันแล้วกันนะครับผมในเรื่องของการจัดโครงการที่เป็นโครงการส่งเสริมนะกันพูดยังไงดีเป็นการรณรงค์เป็นการรณรงค์ให้คนไทยจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับไม่ทำให้อาหารเป็นฟู้ดเวสต์หรือขยะเสียนั่นเองนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับร่วม SOS จัดโครงการ Food Before Waste นะครับชวนตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคม2569เวลา 5:00 นหรือ 17:00 นนะครับที่บริเวณโถงชั้น1อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะแล้วก็คณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็ผู้แทนมูลนิธิ Scholars of Sustenance นะครับหรือ SOS ร่วมกิจกรรมโครงการ Food Before Waste นะครับ พื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักถึงปัญหาขยะอาหารหรือฟู้ดเวสต์นะครับพร้อมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการบริโภคเนี่ยให้รู้คุณค่าภายใต้แนวคิดตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารครับโครงการ Food Before Waste นะครับเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้วก็เป็นการจับมือกับมูลนิธิ Scholars of Sustenance นะครับ SOS โดยเป็นการมุ่งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของขยะอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนั่นเองพร้อมเป็นการส่งเสริมให้ประชาคมมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและร่วมกันลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งนะครับจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของชาวภูเก็ตเองเป็นไรครับผมก็ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องราวดีๆนะผมขอจอดภูเก็ตที่เป็นการรณรงค์ในการกำจัดขยะในการลดขยะนะครับผมโดยเฉพาะขยะอาหารเนี่ยที่มักจะส่งกลิ่นนะครับผมที่ไม่ดีออกมาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราเองเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกำจัดขยะในปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการ Food Before Waste ก็เป็นโครงการนึงแหละที่จะช่วยให้การกำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะจะเป็นการลดฟู้ดเวสต์หรือขยะเหลือทิ้งนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวดีๆของจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับผมเอาล่ะมาต่อกันที่จังหวัดอื่นกันเลยนะครับไปกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่านะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยมาแรงมากๆเลยเพราะตอนนี้ดังมากๆในเรื่องของข่าวการประกวดนะครับผมประกวดทำคลิปแนวตั้งความยาว 1-3 นาทีนะครับต้องบอกว่าทำไมถึงเป็นประเด็นที่โด่งดังมากตอนนี้เพราะว่าเงินรางวัลนะครับผมรวมแล้วนะครับกว่า 300,000 บาทเลยทีเดียวนะครับในรอบถ้าชนะเลิศน่ะบุคคลทั่วไปก็จะได้ 100,000 บาทนะครับสำหรับเยาวชน 16-18 ปีได้ 35,000 บาทเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับก็ได้ 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมกับต้องบอกว่าเป็นโครงการประกวดคลิปสั้นเที่ยวระนองสุดว้าวของช่วงเกรียนซีซั่นเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตนะครับผมเอ่ยชื่อเลยแล้วกันสำหรับกิจกรรมระนองเกรียนซีซั่นช็อตคอนเทสต์ระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้น่าจะปังกันน่าดูเลยนะครับจังหวัดระนองนะครับก็ได้เปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ทั่วไทยมาเอ็กซ์โพมาสำรวจระนองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกได้เห็นได้ว้าวกันเลยนะครับชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับจับกล้องหยิบมือถือมาตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอนะครับให้ปังให้ปั๊วให้ตึ้งนะครับผมผ่านช็อตคลิปจนหยุดดูไม่ได้เลยทีเดียวนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณครับรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับรางวัลที่1เนี่ยได้เงินรางวัล 100,000 บาทนะครับรางวัลที่2 30,000 บาทรางวัลที่3 20,000 บาทครับและรางวัลชมเชย5รางวัลนะครับในเรื่องของเยาวชนทั่วไปนะครับ 16-18 นะครับรางวัลที่1ได้ 35,000 บาทรางวัลที่2ได้ 15,000 และรางวัลที่3ได้ 10,000 บาทนะครับแล้วก็รางวัลชมเชย3รางวัลนะครับอันนี้คือรุ่นเยาวชน 16-18 ปีนะครับและรุ่นสุดท้ายคือรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับรางวัลที่1ได้ 20,000 บาทรางวัลที่1ได้ขออภัยครับรางวัลที่1ได้ 20,000 บาทรางวัลที่2ได้ 10,000 บาทและรางวัลที่3ได้ 8,000 บาทรางวัลชมเชย3รางวัลนะครับเงื่อนไขการส่งผลงานนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็ได้ท่านฟังผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับขอแค่เป็นคนไทยสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็แล้วแต่ก็ส่งผลงานได้นะครับขอให้ส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นถ่ายทำเป็นแนวตั้ง9:16ความยาว 1-3 นาทีครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับถ่ายทำจริงห้ามใช้ Generative AI สร้างภาพหรือบุคคลหรือฉากใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผลงานจะต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนนะครับไฟล์ความละเอียดเนี่ยไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920 ครับรับสมัครและส่งผลงานออนไลน์เท่านั้นนะ ย้ำนะครับสมัครและส่งผลงานออนไลน์นะครับเริ่มสมัคร15สิงหาคมถึง15ตุลาคมนะครับ2569เวลา 23:59 นะครับประกาศผล14พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นะครับก็สามารถตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวดหลักเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็ฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับปลุกไอเดียปล่อยของประกาศศักดาความครีเอทีฟในตัวทุกท่านได้เลยนะครับผมร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆของระนองให้คนทั้งโลกได้รับรู้นะครับผมก็เป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละครับให้กับคนทั้งโลกได้เห็นนะครับอย่าลืมมาสมัครมาลงทะเบียนมาแข่งขันกันเยอะๆนะครับเพราะใครจะรู้ครับว่าอันดับหนึ่งอาจจะเป็นของท่านนะครับเงินรางวัล 100,000 บาท 35,000 บาทและก็ 20,000 บาทอาจจะเป็นของท่านเองนะครับผมก็เชิญชวนกันมาเยอะๆนะครับนี่แหละครับจังหวัดระนองไม่น้อยหน้าใครนะครับตอนนี้เดินหน้าจัดการแข่งขันได้สุดยอดแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเป็นเมืองรองเมืองเล็กที่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกนิดนึงนะครับผมที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะครับในเรื่องของการที่จังหวัดพังงานะครับได้มีการประชุมชุดเฉพาะกิจในการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ติดตามผลเข้มนะครับย้ำบังคับใช้กฎหมายจริงจังเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคมท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มอบหมายให้ท่านบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยเข้าร่วมประชุมชุดเฉพาะกิจนะครับผมผ่านซูมมิทติ้งนะครับที่ประชุมก็ได้มีการติดตามผลดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับรวมถึงผลการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจจังหวัดด้วยนะครับผมแล้วก็มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไปโดยได้มีการเน้นนโยบายด้านความมั่นคงและก็ความปลอดภัยทั้ง3มิตินะครับได้แก่ในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามและการต่อต้านยาเสพติดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำเลยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องไม่เว้นว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นผู้มีอิทธิพลท่านใดนะครับยึดหลักนิติธรรมและบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้การจัดระเบียบสังคมเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็แก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนให้เรียบร้อยนั่นเองครับจังหวัดพังงาก็เนี่ยนะครับผมกำลังดำเนินงานในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวพังงานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ชาวพังงาเนี่ยพยายามสบายใจได้เลยนะครับเพราะพังงาก็เดินหน้าในเรื่องราวของความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องนะครับผมเอาละครับขยับมาที่จังหวัดสุดท้ายกันเลยนะครับจังหวัดกระบี่นะครับผมก็กระบี่เนี่ยมีการเช็คความพร้อมเตรียมรับแรงหนุนท่องเที่ยวปลายปีหลังฟินแลนด์นะครับกลับมาเปิดบินตรงจากยุโรปเหนือสู่กระบี่นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับกระบี่ได้เตรียมรับอานิสงส์การท่องเที่ยวแน่นอนในช่วงของไฮซีซั่นหลังสายการบินฟินแลนด์นะครับเตรียมกลับมาเปิดเส้นทางบินตรงเฮลซิงกิกับกระบี่อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยดึงนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกและก็ยุโรปเหนือเนี่ยเข้าสู่พื้นที่อันดามันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วก็สร้างความคึกคักเลยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับในช่วงปลายปีนั่นเองนะครับก็ข้อมูลที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเส้นทางการบินดังกล่าวนะครับในช่วงปี2552ถึงปี2565นะครับฟินแลนด์เนี่ยให้บริการรวม748เที่ยวบินเลยแล้วก็มีอัตราการบรรทุกของผู้โดยสารสูงถึง 85-95% นะครับสะท้อนว่ากระบี่เนี่ยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปครับขณะที่ท่าอากาศยานกระบี่เนี่ยมีความพร้อมเต็มที่เลยในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยทางวิ่งยาว 3,000 เมตรรองรับเครื่องบินลำตัวกว้างอย่าง Airbus A350 และ Boeing 777นะครับรองรับผู้โดยสารได้ถึง8ล้านคนต่อปีเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการที่จะต้องเตรียมตัวแหละนะครับให้เพียบพร้อมในการที่จะรับนักท่องเที่ยวถือเป็นข่าวดีเนาะในจังหวัดกระบี่ที่จะได้รับนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับแต่อาจจะต้องปรับตัวกันให้รับสถานการณ์ที่จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยการรับมือในสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงการบริการและก็การให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้นะครับก็ขอใจช่วยจังหวัดกระบี่นะครับผมแล้วก็ทุกจังหวัดเลยนะครับ จังหวัดพังงาด้วยเช่นกันนะครับที่พยายามเดินหน้าเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงอยู่นะครับผมก็นี่แหละครับผมเป็นข่าวสารในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับวันนี้ก็พูดกันยาวนานเลยทีเดียวเกือบจะ20นาทีกันเลยนะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเพราะว่าวันเมื่อวานนะครับได้มีฟีดแบคมานิดนึงนะครับว่าอยากใช้ผมพูดช้าลงนิดนึงวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะฟังผมไม่ทันในบางช่วงบางจังหวะเวลาไปนะครับก็วันนี้พยายามจะพูดน้อยลงแล้วขออภัยครับพูดให้ช้าลงแล้วนะครับถ้ายังผิดพลาดประการใดจะนำไปแก้ไขเพิ่มเติมในช่วงของต่อไปนะครับในรายการวันต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยาวนานจริงๆ20นาทีนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ข่าวใต้รายวันนะครับผมไม่ว่าท่านจะฟังช่วงไหนก็แล้วแต่ขอพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมนายวัชรรัตน์วีระไสนะครับหรือน้องดิววสุแล้วก็พี่ทีมงานสทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วกาลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียม จากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.

าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: การทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์โลกนี้ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยทางกามารมณ์ทางจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความซื่อสัตย์อย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
2: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธ

ำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนองและ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันนี้ค่ะวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับทราบในส่วนของเรื่องราวข่าวสารทั้งของหน่วยงานภาครัฐนะคะของส่วนกลางแล้วก็รอบรั้วอันดามันกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะแล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยนะคะและก็ขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีก1วันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะในปีนี้น้องน้ำฝนค่ะก็ขอเป็นตัวแทนลูกๆนะคะฝากบทกลอนเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใจของลูกๆค่ะพอมอบให้กับคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่ขอบคุณที่คุณแม่ทั้งหลายนะคะได้เลี้ยงลูกคนนี้นะคะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแม่คือแสงแรกส่องทางฝันปลุกทุกวันด้วยรักไม่ห่างหายแม้เหน็ดเหนื่อยเพียงใดไม่เดียวดายเพื่อให้ลูกก้าวไกลในเส้นทางรักของแม่มิใช่เพียงคำเอ่ยแต่เปิดเผยผ่านการกระทำสร้างคอยปกป้องอบอุ้มทุกยามวางเป็นทุกอย่างของลูกอยู่ทุกวันหากวันนี้ลูกเติบใหญ่ดังหวังเพราะพลังแห่งหัวใจอันมุ่งมั่นพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินรำพันจะจดจำตราบนิรันดร์ทุกลมหายใจพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารในรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะกับบรรยากาศที่อบอุ่นในวันแม่แห่งชาติในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีและภริยานะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีสวด พระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะณบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยานะคะก็เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะโดยมีคณะองคมนตรีนะคะและภริยาประธานสภาค่ะประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาค่ะประธานวุฒิสภาค่ะประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมครูสมรสนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนค่ะเข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีในส่วนของในพื้นที่จังหวัดพังงาก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะโดยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะทั้งนี้ค่ะมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและก็ประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะณวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปนะคะเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะนำข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลโดยพระเทพปัญญาโมลีนะคะเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีค่ะพระอารามหลวงนำพระภิกษุสงฆ์และสามเณรค่ะรับบิณฑบาตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะต่างระหนักและน้อมรำลึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยวิริยะอุตสาหะและพระราชาธิไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาค่ะเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทยเสมอมาค่ะคุณผู้ฟังมาดูในประเด็นถัดมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีในส่วนของการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐบาลทั้งระบบค่ะสั่ง300กรมค่ะเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีแล้วก็ล้าง 30,000 ระบบนะคะที่เก่าและร้างภายใน15วันค่ะบังคับใช้MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลด้วยนะคะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติค่ะเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นการใช้ไทยดีนะคะหรือวิธีการป้องกันตัวตนยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆที่มีความมั่นคงและก็ปลอดภัยค่ะตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะก็ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐนะคะก็มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนะคะทั้งส่วนภาค ธุรกิจแล้วก็นักลงทุนเองนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็มีมาตรฐานด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลนะคะโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาตินะคะดำเนินการตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พุทธศักราช2562ค่ะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและก็เอกชนในการรับมือกับการคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยที่ประชุมครม.นะคะก็ได้เห็นชอบ3มาตรการนะคะที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติค่ะได้เสนอเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะก็ Force Recesspassword ค่ะเพื่อที่จะโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ที่มีความประสงค์ร้ายนะคะนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกค่ะอย่างที่2ค่ะ system cleansing ค่ะภายใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงนะคะแล้วก็300กรมค่ะตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบระบบใดมีความเป็นระบบเก่าหรือว่าเป็นระบบร้างนะคะที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำงานขออภัยค่ะให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบทันทีและก็ให้ปิดไปอย่างถาวรนะคะภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะหลายหน่วยงานเข้าใจผิดว่าหน้าเว็บปิดไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาตรการที่3นะคะก็ยกระดับการใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยค่ะในระบบภาครัฐทั้งหมดนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะคะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของมติแล้วก็มีความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ฟังเรากลับมาติดตามกันในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนกันบ้างค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร

0: เอาใหญ่ซ่ามู้มากไอ้กามู้
1: ดีไหมได้หนกกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีก

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวถัดมานะคะครม.ก็เห็นชอบ7มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังเป็นวาระแห่งชาตินะคะห้ามพกอาวุธนะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เสนอให้มีการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันการรับมือเหตุนะคะแล้วก็การสร้างความปลอดภัยให้กับคุณครูและก็นักเรียนด้วยรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศค่ะโดยให้สถานศึกษานะคะนำประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะเรื่องมาขออภัยค่ะตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษานะคะลงวันที่เมื่อ10สิงหาคม2569ค่ะไปดำเนินการทันทีค่ะเพื่อที่จะยกระดับมาตรการการป้องกันปรับปรามแล้วก็เฝ้าระวังลดความเสี่ยงแล้วก็การบริหารจัดการความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็นักศึกษาครูรวมไปถึงบุคลากรทางศึกษาด้วยค่ะรวมทั้งดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจค่ะประกอบไปด้วย7มาตรการดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาตรการแรกนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เสรีพิทักษ์สิทธิ์นะคะเสรีภาพและก็ความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาค่ะมาตรการที่2นะคะก็มีให้มีการวางแผนนะคะมาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ของโรงเรียนของสถานศึกษานะคะระบบการติดต่อสื่อสารการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การตรวจราความปลอดภัยค่ะในส่วนของมาตรการที่3ค่ะก็มีการวางระบบดูแลคัดกรองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและก็การพัฒนาครูแนะแนวกันด้วยนะคะมาตรการที่4ค่ะให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมาตรการที่5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการนะคะมาตรการที่6ค่ะก็มีการสร้างความตระหนักรู้และก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในสถานศึกษาและก็มาตรการที่7ค่ะคุณผู้ฟังให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนะคะห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆใดๆนะคะทั้งหมดนะนำพาหรือว่าพกอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษนะคะเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดค่ะหากไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่พกติดตัวมานะคะให้รีบแจ้งให้กับครูผู้ปกครองของนักเรียนหรือว่านักศึกษาหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายค่ะหากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูนะคะบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาก็ให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นได้เลยและก็ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการทั้ง7มาตรการนะคะที่ทางครม.นะคะก็ได้เห็นชอบแล้วก็ให้ดำเนินการได้ทันทีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมานะคะก็มีแพทย์หลายๆท่านนะคะก็ออกมาเตือนแล้วก็ออกมาแนะนำในส่วนของจิตแพทย์นะคะแนะนำเด็กจิตแพทย์เด็กนะคะแนะนำผู้ปกครองมีการลองให้มีการพูดคุยแล้วก็ดูแลบุตรหลานท่านเมื่อถูกบูลลี่นะคะก็เป็นแนวทางการดูแลรักษาจากจิตแพทย์เด็กนะคะทางกรมการแพทย์ค่ะโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าพฤติกรรมการบูลลี่นี้ค่ะก็มีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็หลากหลายรูปแบบมากขึ้นค่ะโดยในประเทศไทยนะคะก็ติดอันดับต้นๆของโลกในด้านปัญหานี้นะคะจากการศึกษานะคะพบว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เกิดการบูลลี่มากที่สุดค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กอย่างมีนัยสำคัญค่ะทางด้านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะกล่าวว่าการบูลลี่ค่ะคือพฤติกรรมที่มี เจตนาทำให้ผู้อื่นค่ะรู้สึกอับอายเจ็บปวดหรือว่าเป็นทุกข์นะคะโดยผู้กระทำค่ะรู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีความสนุกสนานกับการกระทำนั้นนะคะอาจเกิดความไม่มั่นคงในจิตใจแล้วก็เป็นปมด้อยค่ะปัญหาจากครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะต้องการที่จะมีการยอมรับแล้วก็มีการควบคุมค่ะหรือเคยตกเป็นเหยื่อมาก่อนนะคะของการบูลลี่มาก่อนหลังจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทำให้ปมปัญหาภายในจิตใจค่ะสภาพแวดล้อมแล้วก็การขาดทักษะทางอารมณ์นะคะก็มักจะมีการเกิดซ้ำได้บ่อยครั้งค่ะการบูลลี่นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆนะคะคุณผู้ฟังได้แก่อย่างแรกเลยคือการบูลลี่ทางร่างกายนะการบูลลี่ทางวาจาค่ะการบูลลี่ทางสังคมนะคะแล้วก็การบูลลี่ทางไซเบอร์ค่ะซึ่งการบูลลี่ทุกรูปแบบนะคะก็ล้วนแล้วจะส่งผลกระทบต่อเด็กในทุกๆช่วงวัยเลยนะโดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งยังอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการที่สำคัญแล้วก็มีความต้านทานทางจิตใจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะแม้ว่าการบูลลี่อาจจะดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆนะคะในสายตาของผู้ใหญ่แต่ในความเป็นจริงค่ะอาจจะสร้างบาดแผลในใจที่ส่งผลในระยะยาวค่ะโดยแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นไม่อยากไปโรงเรียนค่ะมีอาการซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกไม่มีความสุขนะจากการดูแลการดูแลแก้ไขนะพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะจึงควรที่จะหมั่นนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุตรหลานเป็นประจำนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มีความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆค่ะหากพบปัญหาที่น่าเป็นห่วงนะคะผู้ปกครองสามารถมีส่วนช่วยในการหยุดพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็ลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะทางผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินะคะมหาราชินีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนของการบูลลี่นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยค่ะโดยมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันตามพัฒนาการค่ะกล่าวคือนะคะเด็กเล็กมักพบการบูลลี่ทางด้านร่างกายตั้งแต่รูปแบบเบาอย่างเช่นการแกล้งค่ะไปจนถึงรูปแบบของรุนแรงอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายนะคะวัยประถมวัยมักพบการบูลลี่ทางวาจาอย่างเช่นการล้อเลียนในชื่อของบิดามารดานะคะการล้อเรื่องรูปลักษณ์นะคะสีผิวหรือว่าปมด้อยต่างๆค่ะสำหรับวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่กำลังสร้าง อัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของตัวตนของตัวเองนะคะมักจะมีการบูลลี่เกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะฐานะทางสังคมค่ะค่านิยมแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้รวมถึงการบูลลี่ทางสังคมอย่างเช่นการกีดกันไม่ยอมรับเพื่อนเข้ากลุ่มนะคะหรือว่าการปล่อยเขาลือเพื่อให้ผู้อื่นนะคะอับอายนอกจากนี้ค่ะการบูลลี่ทางไซเบอร์นะคะในกลุ่มวัยรุ่นก็ยังเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลการเป็นเท็จนะคะการลงรูปหรือว่าวิดีโอโดยไม่ได้รับการอนุญาตค่ะการแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายในโลกออนไลน์นะซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นแล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วยค่ะในส่วนของผู้ปกครองนะคะจึงต้องให้ความสำคัญแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษในการดูแลบุตรหลานในการใช้งานโลกไซเบอร์ค่ะเพราะว่าปัญหาเหล่านี้นะที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของเด็กเพียงอย่างเดียวแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะทุกท่านค่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพบกับสถานการณ์การบูลลี่ได้แล้วก็ทุกคนควรที่จะหันมาใส่ใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเพื่อที่จะดูแลป้องกันในเรื่องของจิตใจของเด็กๆในอนาคตด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์นะคะเด็กและวัยรุ่นนะคะก็ได้กล่าวต่อว่าการสังเกตว่าเด็กถูกบูลลี่หรือไม่นั้นสามารถทำได้จากการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตประจำวันค่ะผ่านการพูดคุยมาใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวค่ะเด็กที่ถูกบูลลี่มักจะไม่กล้าเล่าเรื่องที่มีความกังวลหรือถูกข่มขู่ไม่ให้บอกผู้อื่นนะคะผู้ปกครองจึงควรที่จะใช้ในเรื่องของคำถามปลายเปิดที่ไม่ชี้นำนะคะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยให้กับเด็กรู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยสิ่งที่เผชิญอยู่นะคะและก็รับฟังความคิดเห็นของเขาอย่างตั้งใจนะคะสอบถามความรู้สึกของเด็กค่ะแล้วก็ชื่นชมเด็กที่เขามีความกล้าที่จะเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะให้ฟังสำหรับแนวทางการรับมือค่ะคุณผู้ฟังคะ เมื่อหลานบุตรหลานของท่านนะคะถูกบูลลี่ในกลุ่มของเด็กเล็กนะคะแนะนำให้ผู้ปกครองค่ะฝึกทักษะการรับมือผ่านสื่อที่เหมาะสมอย่างเช่นการเล่านิทานค่ะฝึกให้เขารู้จักพูดบอกเพื่อนเมื่อรู้สึกไม่สบายใจค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากบางครั้งเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะหากยังถูกกระทำซ้ำๆก็ฝึกให้เด็กเขารู้จักขอความช่วยเหลือจากคุณครูหรือว่าผู้ปกครองค่ะหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงนะคะแล้วก็มองหากลุ่มเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ฝึกให้เด็กเขารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการดูแลแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ค่ะส่วนในกลุ่มเด็กโตค่ะคุณผู้ฟังผู้ปกครองนะคะก็ควรที่จะพูดคุยนะคะติดตามอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือภายในครอบครัวด้วยนะคะรวมถึงควรที่จะประสานงานร่วมกับโรงเรียนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะเพื่อที่จะวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ปัญหาความรุนแรงนี้นะคะเกิดขึ้นแนะนำให้ปรึกษาปัญหากับถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เรามีสายด่วนกรมสุขภาพจิตอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถนำปัญหาเหล่านี้เข้าไปปรึกษาได้นะคะโดยที่โทรไปที่หมายเลข1323ค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะภาวะจิตใจของเด็กๆสำคัญค่ะไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเราก็อยากเห็นบุตรหลานของเราไปโรงเรียนโดยที่มีความสุขแล้วก็ไม่พบเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อตัวเขาฉะนั้นค่ะเริ่มต้นได้ง่ายๆค่ะลองพูดคุยกับเขานะคะใส่ใจนิดนึงแล้วก็ลองช่วยเขาในเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนี้หากในส่วนของการแก้ปัญหาต้องไม่เป็นการยุยงในเรื่องของการกระทำผิดนะคะถ้าเกิดเขามาเล่าให้เราฟังในเรื่องของต่างๆอย่างเช่นถูกเพื่อนแกล้งเราในฐานะผู้ปกครองค่ะคุณผู้ฟังเราต้องไม่มีอารมณ์ร่วมในตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะเจ็บถึงใจนะคะว่าลูกเราโดนกระทำเราต้องไม่ยอมนะคะในฐานะของผู้ปกครองเราต้องดูหลักการและเหตุผลนะใจเย็นๆแล้วก็ขอให้คำปรึกษานะคะว่าจะสามารถมีวิธีไหนที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ในสังคมไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเชื่อมโยงกันในเรื่องของกลุ่มเยาวชนค่ะวันนี้ค่ะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันแม่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ยังเป็นวันเยาวชนสากลอีกด้วยนะคะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างโอกาสด้วยนโยบาย Thailand Zero Drop Out Plus นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของนโยบายของภาครัฐเช่นเดียวกันค่ะวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะคะก็ได้กำหนดให้เป็นเยาวชนสากลค่ะ International Young Day นะคะเพื่อที่จะระลึกถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมแล้วก็การกระตุ้นให้ทั่วโลกนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหาเยาวชนที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนค่ะเขามีความฝันนะคะและก็ใช่ว่าทุกคนจะมีต้นทุนในชีวิตที่เท่ากันนะคะรู้หรือไม่คะว่าในประเทศไทยของเราค่ะก็ยังมีเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่3ถึง18ปีค่ะที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 8.8 แสนคนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะวันเยาวชนสากลภายใต้ธีม Different Contactcommon perspiration นะคะก็จึงย้ำให้เราว่าไม่ว่าเยาวชนจะเติบโตจากสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะทุกคนล้วนที่จะควบคู่ไปในเรื่องของการได้โอกาสทางการศึกษาค่ะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมค่ะเพื่อที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนตัวเลขหลักแสนให้กลายเป็นหลักศูนย์โดยนโยบายของ Thailand Zero Drop Out Plus นะคะเดินหน้าผลักดันนะคะในเรื่องของการอุดช่องโหว่ความเหลื่อมล้ำนะคะโดยมีรายละเอียดในการขับเคลื่อนกลไกที่สำคัญดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังการเข้าใจบริบทที่แตกต่างค่ะข้ามขีดความสามารถนะขีดความจำกัดเดิมนะคะด้วยการบูรณาการการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความค้นหาและก็การติดตามเด็กนอกระบบนะคะเป็นรายบุคคลนะคะทำให้เข้าใจข้อจำกัดที่แท้จริงในชีวิตของเด็กแต่ละคนนะคะเพื่อไม่ว่าจะเป็นไปตามปัญหาความยากจนครอบครัวหรือว่าการตกสำรวจเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือตรงนี้ค่ะให้ตรงจุดมากที่สุดค่ะ อย่างที่สองค่ะคุณผู้ฟังสารฝันนะคะสู่เป้าหมายเดียวกันค่ะปลดล็อกในเรื่องของการเรียนรู้ด้านระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่นนะคะ flexible learning ค่ะพร้อมที่จะนำระบบธนาคารหน่วยกิจนะคะเครดิตแบงกิ้งแล้วก็learning passport นะคะมาใช้เพื่อที่จะให้เด็กที่ต้องการทำงานเลี้ยงชีพตัวเองไปด้วยหรือว่ามีข้อจำกัดในชีวิตนะคะสามารถเลือกเรียนแล้วก็สะสมหน่วยกิจได้ตามความพร้อมค่ะโดยที่สามารถคว้าวุฒิการศึกษามาครอบครองได้นะคะอันนี้คือจะเน้นในเรื่องของคนที่ต้องเลี้ยงชีพหารายได้ด้วยตนเองและพร้อมควบคู่ไปกับการเรียนด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นทางการศึกษาให้เด็กกลุ่มนี้เขาสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยในพร้อมๆกันค่ะมาตรการถัดมานะคะคุณผู้ฟังมาตรการที่3ค่ะยกระดับการทำงานแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะเปลี่ยนจากการแค่มองเด็กกลับมาเรียนนะคะสู่การสร้างระบบป้องกันค้นหาแล้วก็ส่งต่อแบบครบวงจรค่ะโดยผนึกทุกภาคส่วนนะคะทั้งกสศค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะและภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะสร้างตาข่ายนะคะรองรับทางสังคมที่เข้มแข็งพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายระยะยาวสู่อาเซียน Zero Dropout ในปี2030กันด้วยค่ะเพราะว่าการศึกษาคือรากฐานของอนาคตนะคะเราก็ในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะเราก็มาร่วมสร้างสังคมที่สมบูรณ์ให้กับเยาวชนชายของเราในทุกกล้าวเพื่อที่จะให้เขาได้ไปในถึงฝันได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ไร้รอยต่อกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะนอกจากวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาติแล้วคุณฟังทราบหรือไม่คะว่าในทุกวัน12สิงหานะคะวันแม่แห่งชาติของปีนี้ทางอุทยานแห่งชาติค่ะทั่วประเทศเลยเปิดให้คนไทยทุกคนนะคะได้เข้าชมอุทยานแห่งชาติฟรีในทั่วประเทศกันเลยค่ะทั้งค่าเข้านะคะแล้วก็ค่ายานพาหนะค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งอยู่เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของวันหยุดแสนพิเศษในวันนี้นะคะวันแม่แห่งชาติก็ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวกันก็มีอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองมาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นที่เดียวคลุ้มครบนะคะมีทั้งหาดทรายค่ะหาดทรายที่เงียบสงบแล้วก็มีน้ำตกสวยๆกันด้วยนะคะร่มรื่นอย่างน้ำตกโตนพลายนะคะน้ำตกลำปีนะคะทั้งนี้ค่ะเฉพาะวันนี้วันที่2สิงหาคมเท่านั้นนะคะเข้าชมฟรีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมทั้งค่าเข้าของคนแล้วก็ค่านำยานพาหนะเข้าด้วยค่ะก็สามารถตอนนี้เที่ยงนะคะก็ยังคงไปได้ค่ะไปเช็คอินพาคุณแม่นะคะไปเช็คอินในสถานที่สวยๆอุทยานแห่งชาติของจังหวัดพังงาของเรานะคะเช็คอินกันด้วยนะคะแล้วก็สร้างความสุขกันง่ายๆภายในครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยการพยากรณ์อากาศกันวันนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะลารายการกันไปในวันนี้นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะประเทศลาวตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมกันไว้ด้วยนะคะและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลาบลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือที่มีบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอันดามันตอนบนค่ะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองค่ะ ระบี่รังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-28 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะคุณผู้ฟังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะเมื่อสักครู่น้องน้ำฝนได้หันมองออกไปที่หน้าต่างในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็มีสลับกันค่ะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะซึ่งตอนนี้น้องน้ำฝนก็ตากผ้าอยู่ก็อาจจะต้องรีบกลับไปเก็บแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งนี้ค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้เวลา 11:53 นาทีเดี๋ยวรายการถัดไปก็เป็นข่าวเที่ยงของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการรอยเรื่องอันดามันทั้งทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ณตอนนี้ทาง Facebook Live สวทพังงารีดิวกันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะเขาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทกับระนองกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็ต้องขอขอบคุณคุณฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังรายการก็ขอให้วันนี้ค่ะวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดของทุกท่านนะคะที่อยู่รวมตัวกันนะคะในครอบครัวนะคะลูกๆ ก็วันนี้พิเศษสักหน่อยนะคะถ้าเกิดใครมีเวลาว่างลองทำกับข้าวให้คุณแม่ชิมสักครั้งนะคะถึงแม้ว่ารสชาติของเราอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ก็ลองทำอะไรดีๆแบบนี้เพื่อคุณแม่หน่อยละกันค่ะและก็ถ้ามีโอกาสเนาะก็ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดวันนี้กันด้วยก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงบรรดาคุณแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวันนี้มากๆค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อานงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์3-0เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาดไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณนะพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569 ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะและทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยฉะนั้น

0: ประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
2: นายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาลิตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวง จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

0: ธรณีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสาสารศิลป์มรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
1: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสานสารศิลป์มรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 นณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบกรณิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย
3: ์พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะคอยช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลเลยที่พึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย์
2: ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
4: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรเงี้ยฮะก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพอะครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็เพื่อนพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
2: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
7: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมอันนี้มันยุ่งว่ะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
6: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
8: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4เบื้องต้นทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืน ระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
9: ในเรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่ามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างการนโยบายนโยบายท่านนายกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่มีทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่เขาต้องไปประทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เราร
0: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรวจเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลชไรท์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
10: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลไดที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทอง
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกร็งแกะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
12: นางสาวลลิตาเพลิดพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมฐานทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือด้วยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ากลุ่มตอริบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว 2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบันกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี 2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกีตบเอาชนะชิลี3-0เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจะไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้สำเร็จพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทางนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity ฟุตบอลแมตช์2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนาม Thunderdome Stadium ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.นายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Bridge Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS King Bridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วย ทางนี้ไทย PBS King Brit Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
14: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
15: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอโซจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องเสร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและจะรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพรรณนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทัพก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
20: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
21: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
22: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
23: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
24: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: กับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตFM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ต
2: เพราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับกับช่วงศาลปกครองอยากเล่ารับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญนนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้นะครับของศาลปกครองอุทาหรณ์จากคดีปกครองแล้วก็กฎหมายในคดีปกครองครับเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคุณกรเอกทวิพรชยทัศน์ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมาร่วมในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: ครับสวัสดีครับน้องป้อมครับ
0: ครับก็ในวันนี้นะครับสำหรับท่านวิทยากรก็จะพูดในเรื่องคดีปกครองเรื่องเด่นที่น่าสนใจเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
1: จริงๆเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะ
0: แต่ก็ไม่ได้เจอกัน
1: ไม่ได้เจอกัน

0: ทั้งข้อมูลท้องถิ่นนะหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีอะไรเหล่านี้นะครับตัวอย่างคดีที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องยอดฮิตของหน่วยงานราชการ
1: ครับ
0: ก็คือเคสนี้เนี่ยคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากกรณีตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุนะครับน้องฟอมครับ
1: เป็นยังไงครับ
0: ซึ่งฮิตกันมากเลยเนื่องจากว่าพอมีการตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
1: ครับ
0: อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในหน่วยงานเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานเนี่ยมันจำเป็นต้องมีอยู่แล้วทุกหน่วยงาน
1: ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างครับ
0: ก็หน่วยงานไหนที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
1: ครับ
0: ก็จะมีการตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุขึ้นมาหนึ่งชุดทุกเรื่องก็ว่าได้นะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมการตรวจรับพัสดุเหมือนกันนะครับเหตุเนี่ยดั้งเดิมเลยเนี่ยตัวของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขารับราชการเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับแล้วมีกรรมการอีก2ท่านรวมเป็น3ท่าน
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการขออนุมัติซ่อมครุพันธ์ยานพาหนะเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถยนต
1: ์
0: นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งรถเนี่ยมีการใช้ไปนะมันก็มีการชำรุด
1: ครับ
0: เมื่อมีการชำรุดเนี่ยก็ในส่วนของผู้มีหน้าที
1: ่ครับ
0: ในการดูแลรักษารถยนต์เนี่ยก็ทำบันทึกถึงหัวหน้าหน่วยงานห
1: ั
0: วหน้าในหน่วยงานก็แทงเรื่องไปว
1: ่
0: าอนุมัติให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์เนี่ย2รายการ
1: ครับ
0: ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: ระบบคลัตช์ของรถยนต
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้อันที่1นะครับหรือเติมน้ำยาแอร์ตั้งวาล์วหรือเปลี่ยนคันส่ง
1: ครับ
0: อันนี้อันที่1 อันที่2คือระบบแอร
1: ์ครับ
0: 2 ส่วนนะส่วนของเครื่อง
1: ครับ
0: ระบบแอร
1: ์ครับ
0: ในส่วนของเครื่องเนี่ยมี 4-5 รายการ
1: ครับ
0: ในเรื่องของระบบแอร์ก็มีอยู่ประมาณ 5-6 รายการ
1: ครับ
0: ก็รวมๆประมาณ10กว่ารายการนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำเรื่องไปถึงเรียกว่าผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: ท้องถิ่นหนึ่งเรียกว่านายก
1: ครับ
0: นะครับนายกของท้องถิ่น

0: พอมาถึงเนี่ยในรายการซ่อมเนี่ยก็กรรมการสิ่งที่เราหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันก็คือกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยมักจะไม่ค่อยแจ้งล่วงหน้าแต่งตั้งกันวันนั้นแจ้งกันวันนั้นบางทีไม่มีคำสั่งด้วยซ้ำไป
1: ไม่ทันตั้งตัวครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการแจ้งวันนั้นแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยแจ้งเฉพาะผู้ฟ้องคดีว่าเนี่ยคุณต้องไปตรวจรับพัสดุนะแล้ว คุณเป็นประธานด้วย มีกรรมการอีก2คนแจ้งมาน
1: ะครับ
0: ประธานก็ต้องแจ้งลูกทีม
1: ครับ
0: แจ้งเสร็จคำสั่งเข้ามาเห็นตัวของกรรมการอีก2ท่าน
1: ครับ
0: ก็ยิ่งไม่เห็นเลยไม่เห็นรายละเอียดว่าอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งให้ตรวจรับพัสดุเนี่ยต
1: ้
0: องตรวจอะไรยังไง
1: ครับ
0: TOR มีไหมสัญญาเขียนยังไงไม่รู
1: ้นั่นครับไม่รู้อะไรเลยฮะ
0: คณะกรรมการชุดนี้ก็เหมือนลักษณะนั้น
1: เ
0: หมือนลักษณะนั้น
1: ครับ
0: แต่ก็ตรวจกัน
1: เ
0: จ้าหน้าที่พัสดุแจ้งว่ารถเนี่ยซ่อมแล้ว
1: ครับ
0: เอามาจอดไว้ข้างที่ทำการของสำนักงาน
1: จอดไว้มาตรวจหน่อย
0: ทุกคนก็ลงไปตรวจ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นรถยนต
1: ์ครับ
0: แล้ววันตรวจเนี่ยตรวจก็มีการขีดโน่นขีดนี่อะไรโอเคซ่อมเสร็จให้ความเห็นว่าซ่อมเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ซ่อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวของอู่ซ่อมรถยนต์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีการบอกว่าตัวเองก็เนี่ยซ่อมแล้วเอาอะไร
1: ครับ
0: ใส่กระสอบมาวางไว้ข้างรถ
1: ครับ
0: ก็กรรมการก็โอเคมีแต่ไม่ได้ดูว่าอะไรจริงไหมเอามาวางไว้ก็เก็บตรวจรับมอบตรวจรับเรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งรถยนต์เนี่ยให้พัสดุแล้วพัสดุก็ส่งให้คนขับรถ
1: ครับ
0: ไปดูแลใช้งานตามปกติต่อไปใช้งานไปประมาณเดือนเสร็จพ
1: ัง
0: อีกแล้ว
1: โอ้
0: พังอีกแล้วพอพังก็ส่งซ่อม
1: อีก
0: อู่หนึ่งอีกอู่หนึ่งซ่อมเสร็จข้อเท็จจริงตรงนั้นไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: หลังจากที่มีการซ่อมครั้งที่สองอีกหนึ่งอู
1: ่ครับ
0: มีการร้องเรียนขึ้นมาว่าคณะกรรมการตรวจรับมีการทุจริตเรียกว่าเอาอย่างนี้มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
1: ครับ
0: การซ่อมรถยนต
1: ์
0: คันนี
1: ้งานเข้าครับ
0: ร้องไปที่หลายๆหน่วยงานหนึ่งในนั้นคือคณะกรรมการปปช.
1: โอ้
0: ปปช.ก็ได้รับหนังสือร้องเรียน
1: ครับ
0: ก็มีการตั้งคณะไต่สวนข้อเท็จจริงเรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: รวมถึงคนที่ถูกกล่าวหาด้วย
1: ครับ
0: มีพยานหลายคนพยานบางคนเช่นคนขับรถยนต์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษา
1: ครับ
0: หรือช่างเครื่องยนต
1: ์
0: ประจำหน่วยงานนั้นเนี่ยก็ให้ปากคำว่าไม่ได้มีการซ่อมจริง
1: อ๋อครับ
0: ไม่ได้มีการซ่อมจริงตามรายการ10กว่ารายการ
1: ครับ
0: แต่มีการซ่อมแค่2รายการ
1: โอ้
0: แค่นั้นเองนะครับคณะกรรมการไต่สวนของปปช.จังหวัดเนี่ยก็ไต่พยานบุคคลรายอื่นอีกประมาณ10กว่าปาก
1: ครับ
0: ซึ่งรวมถึง2คนอย่างที่ว่าด้วย
1: ครับ
0: ก็ไต่ไปคณะไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยสรุปปากคำของ2คนคือคนขับรถกับช่างเครื่องยนต์ประจำเนี่ยประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นน่ะเขาบอกไม่ซ่อมเนี่ยลักษณะที่ให้ความเห็นว่าไม่ซ่อมเนี่ย
1: ครับ
0: ก็บอกว่าร่องรอยให้บอกว่าไม่เห็นร่องรอยเช่นถ้ามีการซ่อมเครื่องยนต์เนี่ยต้องมีร่องรอยของการไขกุญแจน็อตเครื่องยนต์แต่นี่ไม่เห็นอะไรเลย
1: ครับ
0: ไม่เห็นร่องรอยไม่เห็นอะไรใหม่ประกอบกับอะไรที่อ้างว่าเอามาส่งใส่กระสอบมาส่งเนี่ยก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: สอบคณะไต่ก็สอบปากอื่นไปด้วยก็ให้ความเห็นลักษณะที่ขัดแย้งกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือซ่อมแล้วรวมถึงช่างหรืออู่ที่ซ่อมรถยนต์คันนี
1: ้ครับ
0: บอกมีรายการแล้วส่งมอบอะไหล่ที่เปลี่ยนเรียบร้อย
1: ครับ
0: ส่วนคณะกรรมการคนที่ถูกกล่าวหาตั้งแต่ประธานหรือกรรมการอีก2คนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ให้เขาได้จริงว่าได้ตรวจแต่ตรวจไม่ละเอียด
1: นั่นไง
0: ตรวจเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
1: ครับ
0: ก็คือให้ความเห็นรวมๆว่าในเมื่อบอกว่ารถยนต์

0: ครื่องใช้ไม่ได้เสียแอร์ใช้ไม่ได้เสียเอาไปซ่อมแค่ทดสอบว่าเครื่องยนต์ติดไหมน้องปั้มคิดว่าพอไหมเครื่องยนต์ติดแล้วติด
1: ครับ
0: แอร์เย็นปกติแล้วแล้วก็ถ้าสรุปกรรมการตรวจรับรวมถึงประธาน
1: ครับ
0: คนนี้ให้ความเห็นว่าในเมื่อรถยนต์เครื่องติดขับได้
1: ครับ
0: แอร์เย็น
1: ครับ
0: ก็น่าจะซ่อมแล้วโดยไม่ได้มีการตรวจสอบว่าภายในมีการซ่อมจริงตามรายการไห
1: ม
0: ไม่มีก็คือเรียกว่า
1: ตรวจอย่าง
0: ถ้าพูดภาษาชาวบ้านอาจจะไว้ใจว
1: ่
0: าเออซ่อมแล้วรถใช้ได
1: ้ครับ
0: แต่ถึงขนาดที่จะต้องแกะดูว่าเออมันซ่อมจริงไหมดูรอยน็อตว่ามีการถอดไหมไม่ได้ดูเหมือนที่ช่างยนต
1: ์ครับ
0: หรือคนขับรถยนต์ที่ดูแลรถยนต์เนี่ย
1: ครับ
0: ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการไต่สวนของปปช.
1: ครับที่บอกว่าไม่ได้ซ่อมเลย
0: ที่บอกไม่ได้ซ่อมเลย
1: ครับ
0: ประกอบกับคณะกรรมการตรวจรับเนี่ยก็ไม่ได้ดูเหมือนกับข้อสังเกตของช่างยนต
1: ์ครับ
0: กับคนที่ดูแลรถ
1: ครับ
0: คณะกรรมการไต่ก็ให้ความเห็น
1: ครับ
0: จริงๆไม่ใช่2ปากหรือ5ปากอย่างที่ผมว่ามีปากอื่นร่วมด้วยอีกเกือบ10กว่าปากนะคร
1: ับ
0: ก็ให้ความเห็นไปในแนวทาง2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งน่าจะไม่ซ่อม
1: ครับ
0: อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะซ่อม
1: ครับ
0: ก็รวมถึงผู้ถูกผู้ร้องเรียนด้วยผู้ร้องเรียนในแน่นอนนะว่าน้องป้อมคิดว่าเขาจะให้ความเห็นว่าซ่อมหรือไม่ซ่อมเขาก็ให้ความเห็นว่าไม่ซ่อมใช่ไหมไม่ได้ซ่อม
1: ครับ
0: เขาถึงร้องเรียน
1: ครับ
0: คณะกรรมการไต่ก็สรุปข้อเท็จจริงแล้วก็ปรับหลักกฎหมายแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ได้ซ่อมจริงก
1: ็
0: เสนอความเห็นว่าให้ชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติก็คือเรื่องของการตรวจรับเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยพัสดุของหน่วยงาน
1: ครับ
0: ก็คือปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1: ครับ
0: ทำให้หน่วยงานหรือผู้อื่นหรือเหลือตัวเองเนี่ย
1: ครับ
0: ได้รับความเสียหาย
1: ครับ
0: ในที่นี้ก็คือหน่วยงานได้รับความเสียหาย
1: ครับ
0: เสียหายตรงไหนเสียหายต้องเสียเงินค่าซ่อมไปให้กับอู่นี่คือข้อสรุปที่คณะกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.เสนอต่อคณะกรรมการปปช.
1: ครับ
0: คณะกรรมการปปช.ไปพิจารณา
1: ครับ
0: ข้อเท็จจริงในสำนวนเรียกว่าในรายงานและก็สำนวนคดี
1: ครับ
0: ก็ชี้มูล
1: ครับ
0: ชี้มูลความผิด
1: ครับผม
0: แล้วก็ส่งมติที่ชี้มูลความผิด2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีความผิดอาญาตามมาตรา157
1: ครับ
0: แล้วก็ชี้ฐานความผิดวินัยร้ายแรง
1: ครับ
0: เรื่องของปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ทุจริต
1: ครับ
0: ให้ต้นสังกัดก็คือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอน
1: ครับ
0: ดำเนินการทางวินัยร้ายแรง
1: ครับ
0: ไปที่หน่วยงานตามมาตรา91ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการปปช.นะครับผลของมาตรา91เนี่ยก็คือมติของคณะกรรมการปปช.ผูกพันผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน
1: ครับ
0: ก็คือปปช.ชี้มูลมาอย่างไรก็ต้องลงตามนั้นก็คือชี้มูลวินัยร้ายแรงผู้บังคับบัญชาเนี่ยหรือหน่วยงานเนี่ยก็ผูกพันที่จะต้องลงโทษทางวินัย
1: ครับ
0: ร้ายแรงเท่านั้นจะไปเปลี่ยนโทษไม่ได
1: ้
0: จะไปสอบความผิดรายละเอียดเกี่ยวกับฐานความผิดอะไรอีกไม่ได้ข้อเท็จจริงอะไรใหม่ไม่ได้ทีนี้หน่วยงานเนี่ยผูกพันตามมติที่ปปช.ชี้มูลแล้วเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือดุลพินิจในการลงโทษวินัยร้ายแรงเพราะวินัยร้ายแรงน้องป้อมทราบไหมว่าวินัยร้ายแรงมีกี่ฐานก็คือปลดออกกับไล่ออกหน่วยงานเนี่ยคือผู้บัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเนี่ยลงโทษได้สองอย่างว่าจะเอาโทษไหนในวินัยร้ายแรงปลดหรือไล
1: ่ครับ
0: ความแตกต่างของปลดออกกับไล่ออกก็คือปลดออกจะเบากว่านิดนึง
1: ครับ
0: ปลดออกเนี่ยได้รับบำเหน็จบำนาญ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไล่ออกหมดสิทธิ์ทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยพอส่งไปให้ผู้บังคับบัญชา
1: ครับ
0: ในส่วนนี้เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าประกาศคณะกรรมการของท้องถิ่นประจำจังหวัดของเขาอยู
1: ่
0: เรียกว่าก.จังหวัดประกาศก.จังหวัดของเขาก.จังหวัดของเขาเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการก. ทจใช่ไหมของเขาเนี่ยไว้เป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งปปชส่งไปที่หน่วยงานก่อนที่หน่วยงานเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยรับแล้วเนี่ยก่อนจะลงโทษต้องเสนอคณะกรรมการ
1: ครับ
0: กทจจังหวัดเนี่ยเพื่อพิจารณาว่าเห็นด้วยไหมจะกำหนดโทษแบบนี
1: ้
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานกำหนดโทษเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยสำนวนปปชอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย
1: ครับ
0: ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร
1: ่
0: คือหมายถึงหน่วยงานพิจารณาเนี่ยแต่ด้วยกฎหมายบังคับให้ผูกพันต้องลงโทษแต่ก็ลงโทษสถานเบาในความผิดร้ายแรงคือปลดออกเสนอไปที่คณะกรรมการ
1: ครับ
0: กจังหวัดคณะกรรมการกจังหวัดก็ไปประชุมแล้วก็ลงมติก็เห็นด้วยกับหน่วยงานคือผู้บัญชาว่าดูมติของปปชเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของพยานหลักฐานว่าทุจริตไห
1: มครับ
0: แต่ยังไงก็ตามมาตรา91ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการปปชเนี่ย บังคับให้ต้องลงโทษทางวินัยเท่านั้น
1: ครับ
0: ก็ต้องลงโทษแต่ลงโทษปลดออกเหมือนกัน
1: ครับ
0: ตัวของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยซึ่งพบเป็นประธานกรรมการตรวจรับเนี่ย
1: ครับ
0: เขารับคำสั่งก็คำสั่งปลดออกพอปลดออกเขามาฟ้องเพื่อให้พวกถอนเพื่อถอนคำสั่งที่ศาลปกครอง
1: ครับ
0: ศาลปกครองพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยว่าแน่นอนล่ะตัวผู้ฟ้องคดีเขาบอกเขาไม่ได้ทำผิดเขาตรวจไปตามหน้าที
1: ่
0: ที่เขาได้รับมอบหมายเขามีเหตุผลแล้วเขาทำเนี่ยก็โอเคเขาบอกเขายอมรับว่าอาจจะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่าง 100%
1: ครับ
0: อาจจะประมาทอยู่บ้างแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทุจริตเขาไม่ได้ทุจริตอะไรเลย
1: ครับ
0: แล้วเขาเชื่อว่ามีการซ่อมจริงรถใช้ได้แอร์ก็เย็นดีรถก็ใช้ได้ไปพักใหญ
1: ่ครับ
0: เขามาฟ้องที่ศาลศาลก็ดำเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองเหมือนวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปฟ้องเสร็จเอาสำเนาคำฟ้องพร้อมพยานหลักฐานส่งไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือใครบ้างผู้ถูกฟ้องคดีนี้เนี่ยมีผู้ออกคำสั่งคือหน่วยงานนายกของท้องถิ่นแล้วก็คณะกรรมการกจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องที่2แล้วก็คณะกรรมการปปชที่3โดยขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่1 คือนายกของหน่วยงานคำสั่งนะแล้วก็มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2แล้วก็มติของ
1: มติชี้มูลของปปช.
0: มติชี้มูลของปปช.
1: ครับ
0: นะครับพอศาลรับคำฟ้องก็ส่งสำเนาคำฟ้องไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ซึ่งเรียกว่าทำคำให้การ
1: ครับ
0: ทำคำให้การก็อ้างเหมือนคำชี้มูลว่าทุจริตชี้มูลอย่างเงี้ยส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่1กับที่2เนี่ยซึ่งผูกพันตามกฎหมายปปช.มาตรา91เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็เห็นแล้วล่ะว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาจะลงโทษอย่างอื่นต่างกับที่ปปช.ชี้มูลไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาลงได้แค่วินัยร้ายแรง
1: ครับ
0: เบาสุดก็คือปลดออกละเขาก็เพราะนั้นเขาก็ทั้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วดำเนินการวิธีพิจารณาคดีปกครองครบ4ขั้นตอน
1: ครับ
0: ถึงเวลาศาลจะวินิจฉัยละ
1: ครับ
0: พอศาลวินิจฉัยเนี่ยศาลก็ตั้งประเด็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามีการสู้นะศาลตั้งประเด็นตามที่สู้เขาสู้ว่าตัวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3เนี่ยรวมถึงปปช.ก็ดีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้บัญชาก็ดีหรือว่ากจังหวัดก็ดีเนี่ยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก็คือผิดขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
1: ครับ
0: ศาลเขาวินิจฉัยว่ามันมีการร้องมีการร้องเรียนมีการสอบข้อได้จริงเอาพยานบุคคลพยานเอกสารมาสอบสอบเสร็จส่งไปที่คณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.เข้าสู่การประชุมแล้วก็ลงมติ
1: ครับ
0: ครบองค์คณะมีมติลงโทษวินัย
1: ครับ
0: ส่งไปให้หน่วยงานหน่วยงานรับแล้วก็ดำเนินการทุกอย่าง
1: ครับ
0: ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหมดเลย
1: ครับ
0: ศาลก็เห็นว่าดำเนินการตามกฎหมายแล้วประเด็นที่พิจารณาต่อไปว่าแล้วตัวของผู้ฟ้องคดีเนี่ยที่ฟ้องไปเนี่ยทุจริตต่อหน้าที่ไหม
1: ใ
0: ช่ทุจริตต่อหน้าที่ไหมศาลก็ได้เอาเทียบรายงานแล้วก็สำนวนคดีของปปช.เนี่ยมาวินิจฉัยจากการสอบสวนของคณะกรรมการไต่สวนรายละเอียดเนี่ยก็ อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าศาลก็ได้วินิจฉัยว่าการตรวจลับสำคัญเลยครับถึงตอนนี้เนี่ยหลายท่านผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นราชการเนี่ยอยู่ในหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นก็ดีเนี่ยน่าจะสักครั้งหนึ่งเคยเป็นคณะกรรมการตรวจลับสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีพยานที่คณะกรรมการไต่สวนของปปช.ให้ความเห็นว่าดูด้วยตาเปล่าได้เลยว่าไม่ได้ซ่อมดูคนทั่วไปก็ดูได้ว่าเนี่ยไม่ซ่อมแน่นอนเพราะว่าไม่มีร่องรอยการซ่
1: อ
0: มเช่นหัวน่องหัวน็อตก็สกปรกไม่มีร่องรอยการบิดการไขอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ซ่อมแน่นอนแต่มีซ่อมแค่2รายการซึ่งราคาน้อยมาก
1: ครับ
0: ก็ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อประเด็นตรงนี้เนี่ยตัวของผู้ฟ้องคดี
1: ครับ
0: ที่เป็นกรรมการตรวจรับเนี่ยไม่ได้ตรวจตรงนี
1: ้
0: เมื่อไม่ได้ตรวจตรงนี้ศาลก็ถือว่าใช้คำว่าประมาทในการตรวจรับไม่ได้ตรวจตามระเบียบของข้อกฎหมาย
1: ครับ
0: เมื่อไม่ได้ตรวจตามระเบียบของข้อกฎหมายเนี่ยศาลก็มองว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้คำว่าเจตนาถึงขนาดเล็งเห็นผลว่า
1: ครับ
0: ทำให้หน่วยงานเสียหาย
1: ครับ
0: เรียกว่าเจตนาเล็งเห็นผลให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย
1: ครับ
0: ความเสียหายอย่างที่ว่านั่นก็คือเรื่องของค่าซ่อม
1: ครับ
0: ค่าซ่อมรถจ่ายไปโดยไม่ได้มีการซ่อม
1: ครับจ่ายลมฮะ
0: ศาลเชื่ออย่างนั้นศาลดูสำนวนคดีแล้วเนี่ยศาลเชื่อแบบนั้นเมื่อเชื่อแบบนั้นเนี่ยก็ประเด็นที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้คือศาลตั้งไม่ใช่ผมตั้งผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยศาลบอกเป็นการทุจริตหรือไม
1: ่
0: พอเป็นแบบนี้เล็งว่าเกิดความเสียหาย
1: ครับ
0: ก็คือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
1: ครับ
0: พอมีความผิดฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยตามประกาศคณะกรรมการวินัยเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นประกาศของท้องถิ่นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
1: ครับ
0: ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานเนี่ยให้ถือว่าทุจริต
1: ครับ
0: ใช้เรียกว่ากระทำการโดยทุจริต
1: ครับ
0: ใช้สันนิษฐานอย่างนี
1: ้
0: เพราะสันนิษฐานอย่างนี้ศาลก็บอกว่าเคสนี้ก็ถือว่าทุจริตทุจริตก็ไปไม่ได้แล้วถึงตอนนี้ถึงเนื้อตอนนี้ไปไม่ได้ก็แน่นอนว่าศาลมองว่าผู้ฟ้องคดีที่เป็นกรรมการตรวจรับเนี่ยถือว่าทุจริต
1: ครับ
0: เพราะทุจริตประเด็นที่ศาลพิจารณาต่อไปในเคสนี้เนี่ยก็คือว่าโทษทางวินัย
1: ครับ
0: นะครับโทษทางวินัยนี่ที่ศาลลงเนี่ยปลดออกเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ยังไง
1: เหมาะสมหรือไม
0: ่เหมาะสมหรือไม่ยังไงซึ่งศาลบอกว่าโทษวินัยร้ายแรงเนี่ยมี2โทษ
1: ครับ
0: โทษหนึ่งก็คือไล่ออกกับปลดออกส่วนกรณีนี้เนี่ยศาลมองว่าการลงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่2ลงโทษว่าปลดออกเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งก็คือคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: เพราะศาลวินิจฉัยว่าคำสั่งเนี่ยที่ลงเนี่ยเกิดทุจริตจริง
1: ครับ
0: ศาลเชื่อว่าทุจริตจริง
1: ครับ
0: ลงโทษปลดออกเหมาะสมเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะนั้นคำสั่งที่ฟ้องว่าคำสั่งที่เนี้ยขอให้เพิกถอนเนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ
1: ครับ
0: ศาลบอกว่าคำสั่งเนี้ยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะนั้นพิพากษาย
1: กฟ้องครับ
0: ยกฟ้องประเด็นที่ผมจะฝากถึงท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
1: ครับ
0: ที่เป็นมาแล้วก็ดีแต่ยังไม่เกิดเรื่องหรือที่จะเป็นในอนาคตเนี่ย
1: หรือกำลังเป็นอยู
0: ่หรือกำลังเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะต้องระมัดระวังในการกรรมการตรวจรับการจ้างจากคำพิพากษาคดีสำคัญก็คือคำสั่ง
1: ครับ
0: ตรวจรับการจ้างเนี่ยอำนาจหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง
1: มีอะไรบ้าง
0: แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ย
1: ระบุว่าไงบ้าง
0: ระบุว่าไงบ้างต้องมาศึกษาให้ดีและการตรวจรับการจ้างเนี่ยต้องเป็นไปตามสัญญา
1: สัญญาต้องเป็นสัญญา
0: สัญญาที่เขียนไว้เนี่ยนะคร
1: ับ
0: ว่าเปลี่ยนอะไรตัวไหนยังไง
1: รายการอะไรบ้าง
0: รายการอะไรบ้างต้องตรวจรายการตามนั้น
1: ให้ละเอียด
0: ให้ละเอียดแล้วต้องใช้ความระมัดระวังว่าเต็มที่กับการตรวจ
1: ครับ
0: แล้วสิ่งสำคัญต้องฝากเลยก็คือว่
1: า
0: การตรวจรับลักษณะอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
1: สำคัญเลยครับ
0: สำคัญนะ
1: ครับ
0: ต้องไม่เอื้อซึ่งศาลมองว่าอันเนี้ยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างเนี่ยก็คืออู่ซ่อมรถเนี่ยได้ประโยชน
1: ์ได้ประโยชน์ครับ
0: นะครับได้ประโยชน์พอได้ประโยชน์ปั๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะมีความผิด
1: สูงแล้ว
0: สูงมากไม่ใช่ผิดความผิดเรื่องของวินัยอย่างเดียวแต่ผิดต่อเนื่องไปถึงเรื่องของความรับผิดทางละเมิดอีกเพราะหน่วยงานเสียหาย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าในหน่วยงานเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดหรือเปล่
1: า
0: เพราะว่ามีคดีขึ้นสู่ศาลเฉพาะประเด็นเรื่องของวินัยนะ
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยและนี่คือตัวอย่างที่ยกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับน้องป้อมครับ
1: ครับและทั้งหมดนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองเรื่องเด่นที่น่าสนใจครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรคุณกรเอกทวิพรชยทัตผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติมาในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้และให้ความรู้แก่คุณผู้ฟังครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: พักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วง Q&A ถามมาตอบไปครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันนะครับกับช่วง
0: Q&A ถามมาตอบไปครับ
1: ช่วง Q&A ถามมาตอบไปกับ2ผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ครับโดยพี่แอนศิรินยาศรีเทพและผมน้องป้อมสรรเสริญนนท์ครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถส่งคำถามที่คุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองเราก็จะเลือกคำถามของคุณผู้ฟังเข้ามาตอบเพื่อไขข้อข้องใจนะครับหรือในบางครั้งก็อาจจะนำเกร็ดเนื้อหาสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับพี่แอนครับคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็ในส่วนของ LINE สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะกดพิมพ์ค่ะ @157QRKAQ ค่ะหรือว่าท่านนะคะสามารถโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ076-397-400-49ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับในสัปดาห์นี้เราก็มีถามตอบคดีปกครองทั้งหมด2เรื่องนะครับนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันครับ
0: ค่ะเรื่องแรกค่ะน้องป้อมเป็นเรื่องอะไรคะ
1: ครับพี่แอนครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขความเดือดร้อนก่อนฟ้องคดีหรือไม่นะครับโดยเรื่องนี้ครับนายแซมเป็นผู้รับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านครับเนื่องจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยได้มีหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอเห็นว่าข้อคัดค้านไม่มีมูลให้ยุติเรื่องและมีคำสั่งแต่งตั้งนายแปลกเป็นผู้ใหญ่บ้านนายแช่มครับจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในกรณีนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็คือเมื่อนายแช่มนะคะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวนะคะแล้วก็คำขอเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้นะคะนายแช่มจึงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีนะคะและโดยที่เรื่องนี้นะคะกฎหมายได้กำหนดขั้นตอนการแก้ไขความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายไว้ว่าหากผู้ใดเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมให้ทำคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ยื่นต่อนายอำเภอได้ภายใน15วันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งนะคะดังนั้นค่ะการที่นายแช่มได้คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็คือ15วันนะคะจึงเป็นกรณีที่นายแช่มได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือว่าความเสียหายที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดไว้แล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ค่ะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนครับโดยเรื่องนี้นะครับก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่24/2561นะครับก็มาต่อกันเรื่องที่2กันเลยนะครับพี่แอนครับ
0: ค่ะ
1: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาหรือไม่นะครับจากเรื่องครั้งที่แล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คำถามก่อนว่านายแช่มเป็นผู้รับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยได้มีหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอเห็นว่าข้อคัดค้านไม่มีมูลให้ยุติเรื่องและได้มีหนังสือลงวันที่24/2559และวันเดียวกันได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายแปลกเป็นผู้ใหญ่บ้านนายแช่มจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวเมื่อวันที่8/2559ในกรณีนี้ครับถือว่าเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่ครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเรื่องแรกนะคะแต่ว่ามาพูดกันในเรื่องของระยะเวลานะคะสำหรับ คำตอบในข้อนี้นะคะนายแช่มนะคะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องที่ยื่นหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะคะตามหนังสือของนายอำเภอลงวันที่24สิงหาคม2559นะคะซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะดังนั้นค่ะจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะคะเมื่อนายแช่มนำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2559นะคะจึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลา90วันนะคะนับตั้งแต่วันที่นายแช่มก็คือผู้ฟ้องคดีนะคะ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีค่ะเรื่องนี้นะคะศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องของนายแช่มไว้พิจารณาได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องแรกนะครับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่24/2561ครับ
0: ค่ะแล้วก็ทั้ง2เรื่องที่เรานำมาในวันนี้นะคะก็เป็นการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองนะคะก็เพื่อเสนอให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันนะคะ
1: ครับพี่แอนครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตย้อนหลังสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่แอนครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ารับฟังรายการของเรานะคะรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตนะคะย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็ผ่านทาง YouTube นะคะช่องสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะพี่แอนกับน้องป้อมก็เช่นเคยค่ะขอฝากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะประสงค์ที่จะปรึกษาคดีหรือว่าขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองนะคะท่านก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนของเรานะคะที่เบอร์1355ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ผมและพี่แอนรวมถึงทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ของรายการหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคำถามหรือเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองพบกันใหม่กับช่วง
0: Q&A ถามมาต่อไปค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เราจะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันใหม่ในวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์และหากท่านผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเลขที่ 33/3 หมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400ถึง49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: มประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
10: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชายสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์ฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิดอกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชินิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
0: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลล์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามาเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
13: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: ซึ่งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิดารัตนบุรีนะคะรองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและนวัตกรรมค่ะและดิฉันนางสาววิมนัสสุขพลค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมอะไรยังไงแล้วก็จัดวันไหนบ้างคะอาจารย์ปิ่ว
1: ก็จะเป็นกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะก็ส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2569ค่ะในปีนี้ค่ะน้องเพลงก็คือเราจะมีการจัดในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคมค
0: ่ะ3วันเลย
1: 3วันค่ะ
0: ค่ะก็ปีนี้มาในธีมอะไรยังไงคะหรือว่า
1: จะเป็นปีนี้มันอยู่ในธีมของ Intelligent Science for a Sustainable Future ค่ะน้องเพลง
0: ค่ะก็จะเป็นเทรนด์ที่กำลังมาในช่วงนี้เลยนะคะค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันถึงบรรยากาศของปีที่แล้วก่อนนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามีแบบบูธกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์อะค่ะจันปิวไม่รู้ว่าแบบมีดีเทลอะไรยังไงบ้างคะ
1: ด้านวิทยาศาสตร์จริงๆเลยนะคะก็จะมีทางด้านชีววิทยานะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของมีมาเต็มเลยก็คือมีทั้งส่วนของหอยในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะจางเพลงแล้วก็มีในเรื่องของไอ้เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ
0: ทางธรรมชาติ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเหมือนถ้าจำไม่ผิดในชีวะเขาจัดแสดงแบบว่าพาตัวยุงตัวอย่างใดๆมาให้ดู
1: ยกห้องแลบมาอยู่ในนิทรรศการนี้เลย
0: ก็จะได้เห็นของจริงนะคะแล้วถ้าเป็นทางเคมี
1: คณะเคมีเนี่ยเราก็พูดได้ว่าเรายกห้องแลบจากอาคาร10นะคะมาอยู่ที่ศูนย์ประชุมนะคะปีที่แล้วก็มีการทดลองเล็กๆให้เด็กๆได้ฝึกทำได้เล่นได้สนุกกันอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็มีเอาเครื่องมือมาด้วยเด็กๆก็จะได้เห็นมีความว้าวหลายๆอย่าง
0: ก็คือให้เห็นเลยว่าห้องแลบเคมีจริงๆเนี่ยเป็นยังไงให้ได้ลองทำด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเหมือนจะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะคะผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ทางเคมีไปช่วยพัฒนาด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของชุมชนโคกไข่นะคะ
0: โคกไข
1: ่ที่พังงาค่ะตรงนี้ก็ตัวชุมชนเองเขาก็จะเอาผลิตภัณฑ์มาก็คือจะเป็นหลักๆวัตถุดิบหลักจะเป็นขู่ใบขู
0: ่
1: แล้วจำเพลงรู้จักไหมคะ
0: อาจจะไม่เคยเห็นค่ะเคยได้ยินแต่ชื่อนะคะ
1: มีใบขู่กับเปลือกหอยนางรมซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งของที่
0: ทางชุมชน
1: ก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางต่างๆก็ได้นำมาโชว์และนำมาจำหน่ายด้วยค่ะ
0: มีขายในงานด้วยนะคะ
1: ทุกตัวตอนนี้ได้อย.เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
0: โอ้เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เราเนี่ยได้ลงไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในด้านวิทยาศาสตร์อีกอันนึงก็น่าจะเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์
1: ใช่ค่ะคณิตศาสตร์เองตรงนี้นะคะก็เวลาใครพูดถึงคณิตศาสตร์เราจะนึกถึงการคำนวณ
0: จะรู้สึกยากค่ะไม่อยากเข้าเลยบูธนี
1: ้จริงๆคณิตศาสตร์เขาก็มาในธีมที่แบบว่าไม่ได้เอาคำนวณมาจ๋านะแต่เขาเน้นในเรื่องของการที่ให้เราลองมีการคิดวิเคราะห์ในการที่เอาไปทำนายนะคะทำนายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในทำนายอะไรต่างๆพวกนี้ดูแนวโน้มต่างๆก็จะเอาส่วนนี้เข้ามานะคะซึ่งเด็กๆก็สนุกนะปีที่แล้วที่ได้ดู
0: ใช่เพื่อนมาคณิตศาสตร์เราเขาก็จะมีเกมใช่ไหมคะ
1: ให้เล่น
0: มีบันไดงูมีให้คำนวณอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็จะได้เห็นคอนเซปต์ของการนำคณิตศาสตร์เนี่ยมาใช้ในด้านต่างๆด้วยนะคะก็เรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมต่างๆนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะที่เรามีการจัดบูธเดี๋ยวเราขอขยับไปทางเทคโนโลยีบ้างแล้วกันนะคะซึ่งทางคณะวิทย์เรานะคะก็จะมีทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยสามสาขาวิชาด้วยกันนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นทางด้านสถาปัตย์ใช่ไหมคะ
1: สถาปัตย
0: ์ค่ะ
1: พูดตบท้ายด้วยสถาปัตย์เอาสถาปัตย์ก่อนเลยแล้วกันนะคะ
0: ได้เลย
1: ก็คือว่าสถาปัตยกรรมปีที่แล้วเขาก็ได้มีตัวโมเดลบ้านเนาะในการที่เข้ามาในธีมของการจัดผังเมือง
0: ค่ะ
1: ผังเมืองเพื่อ
0: ความยั่งยืน
1: ความยั่งยืนต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยเนา
0: ะ
1: ว่าอย่างเช่นว่าเหมือนกับออกแบบสวนสาธารณะยังไงให้มันแบบปลอดโปร่งที่เหมาะกับคนจะต้องไปออกกำลังกายหรือว่าใช้ชีวิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็นตัวโมเดลให้เด็กๆได้สนใจกันเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นภาพจริงนะคะมีโมเดลบ้านโมเดลสวนสาธารณะใดๆนะคะซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นผลงานทางด้านสถาปัตย์นะคะแล้วถ้าเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: กิจกรรมนี่คือพอฟังแล้วดูเหมือนโรงงานเนาะ
0: ใช่ค่ะรู้สึกเหมือนใกล้ตัวเลย
1: เออแต่ว่าในที่นี้ค่ะก็ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเขาจะลงพื้นที่ค่อนข้างเยอะได้นำตัวเครื่องมือผลิตเครื่องมือค่ะไม่ได้นำนะผลิตตัวเครื่องมือแล้วก็เอาเครื่องมือเนี้ยให้กับชุมชนดังนั้นในงานเนี้ยเขาก็ได้เอาตัว

0: เครื่องมือบางส่วนค่ะได้เอามาให้เด็กๆได้ลองเล่นด้วยกัน
1: ก็คือเอาเครื่องมือที่พัฒนาไปให้ชุมชนเนี่ยมาจัดแสดงในงานเลยเด็กก็จะเห็นว่าเอาไปใช้งานยังไง
0: ได้ลองเล่นได้เลยกับระบบ
1: ปีนี้ก็ต้องมาลองลุ้นดูนะคะว่าจะมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆมาบ้างนะคะค่ะแล้วก็สาขาเทคนิคอันสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์เรานะคะก็คือดิจิทัลใช่ไหมคะเป็นเทรนด์ที่มาเลยมาในปีนยังไงบ้างคะจันปิวปีที่แล้ว
0: เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมที่จันเพลงจำได้ไหมคะ
1: เหมือนจะให้เห็นใส่แว่นใส่แว่นอะไรสักอย่าง
0: เป็นแว่น VR ด้วยนะแล้วก็เขาก็จะมีต
1: ่อวงจร
0: อะไรเล็กๆอยู่ของเขาแล้วก็
1: เป็นด้าน IoT
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายอย่างเนาะมีเกมด้วยมีเกมมีการต่ออะไรต่างๆของเขาเนี่ยอยู่หน้าบูธอยู่น่าสนใจแล้วก็เด็กๆรอคิวกับกลุ่มนี้เยอะมากค่ะ
1: คิวยาวเลยนะคะเพราะมีให้ได้ลองใช้หลายๆอย่างนะคะ VR เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าดึงดูดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเห็นภาพบรรยากาศน้องว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอมาสู่อะไรที่มันใกล้ตัวนะคะก็จะเป็นทางด้านสุขภาพและอาหารการกินนะคะก็จะเป็นในสาขาวิชาฆาตกรรมแล้วก็สาธารณสุขค่ะจันติวปีที่แล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ฆาตกรรมใช่ไหมคะฆาตกรรมส่วนใหญ่แล้วพูดถึงฆาตกรรมเรานึกถึงของกินเลยนะแล
1: ้
0: วก็ปีที่แล้วก็มีขนม
1: มาแจก
0: มีมาแจกอยู่เยอะเลยค่ะเด็กๆก็จะได้รับขนมกันไปนะคะ
1: ทันเลยค่ะปีที่แล้วไปไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไปหมดแล้วตลอดเลย
0: เขาก็จะเน้นในเรื่องของอาหารนี่แหละค่ะว่ามีอาหารพื้นเมืองภูเก็ตต่างๆแต่ว่าเข้ามาในธีมของเกี่ยวกับเป็น
1: zero waste
0: นะคะก็คือเหมือนกับพยายามใช้ทรัพยากรของที่จะทำอาหารเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุด
1: ค่ะขนมปีที่แล้วนี่ก็น่าจะทำมาจาก
0: ใช่ในส่วนนี้ค่ะ
1: เป็น waste อย่างหนึ่งนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งปีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นแบบมีของขนมแจกอีกหรือเปล่านะคะต้องมารอลุ้นของปีนี้กันนะคะสำหรับสาขาสาธารณสุขบ้างค่ะจันปิ
0: วสาธารณสุขนี่คือเรารู้อยู่แล้วว่าสุขภาพจ๋าดังนั้นเนี่ยเขาก็ทำยังไงให้คนหันมาดูแลสุขภาพโดยที่แบบเข้าใจแบบง่ายๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการปรับแผนชีวิตตัวเองการปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งก็เอาไปใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวันเลยค่ะ
1: ปีที่แล้วเนี่ยจำได้เลยว่าในบูธนี้เหมือนจะมีแบบให้ลองวัดส่วนสุขว
0: ั
1: ดนู่นนี่นั่นวัดนะก็จะมีแบบหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับ
0: เป็นการคำนวณไหมคำนวณ BMI อะไรอย่างนี้
1: ไม่ได้ไปลองคำนวณเลยเพราะว่าชิวยาวมาก
0: เรากลัวด้วยนะ
1: ใช่
0: กลัว BMI เราจะเกิน
1: เลยต้องไปพบแพทย์นะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของบูธต่างๆนะคะที่จะเป็นของสาขาวิชาทางของในคณะวิทย์นะคะอ๋อแต่จริงๆเรายังมีอีกนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะ
0: สิ่งแวดล้อมแต่ว่าจริงๆอาจารย์เพลงมันไม่ได้มีแค่ของคณะวิทย์นะ
1: มันเป็น
0: ของงานของมหาวิทยาลัยดังนั้นเนี่ยท
1: ุ
0: กคณะได้มาร่วมจัด
1: บูธเลย
0: ไปจัดนิทรรศการให้กับน้องๆได้ร่วมสนุก
1: ค่ะ
0: ทุกคณะเลยไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาการจัดการนะคะคณะมนุษยศาสตร์อะไรนะ
1: มนุษยศาสตร
0: ์และสังคมศาสตร์แล้วก็ครุศาสตร์ก็จะมีโดมด้วยนะมีโดมดาราศาสตร์โตเลยนะคะ
1: ก็ปีนี้ก็อาจจะยังมีหรือเปล่า
0: ปีนี้ก็ยังมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันค่ะ
1: จริงๆก็มีของคณะเกษตรก็มาม
0: ีเกษตรด้วยใช่ค่ะ
1: คือใครอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยชื่องานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ต้องมีแต่คณะวิทย์แน่เลย
0: ไม่จำเป็น
1: จริงๆของเราจัดทั้งมหาวิทยาลัยนะคะมีทุกคณะเลยนะคะใครสนใจบูธอันไหนหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับคณะไหนก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมบูธได้
0: แล้วก็เพลงมันอีกนิดนึงค่ะนอกจากคณะและยังมีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นขอสมุด
1: หอสมุดต่างๆ
0: ใช่ค่ะในภายในมหาลัยมีหอสมุดค่ะก็เข้ามาแล้วก็ยังมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ได้มาเด็กๆก็ชอบมาปีเป็ดค่ะเล่นมีสีต่างๆอะไรก็สนุกกัน
1: ก็คือมีอุปกรณ์ให้ลองใช้งานใช่ไหม
0: คะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งค่ะที่เราพูดถึงเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยงานภายในนะคะจริงๆเรามีหน่วยงานภายนอกเข้ามาด้วยใช่ไหมคะ
0: มีค่ะเรามีชุมชนมาด้วยนะช
1: ุ
0: มชนเราก็จะมีของชุมชนของที่กระทู
1: ้ค่ะ
0: มีกระทู้เขาก็มาร่วมออกบูธแหละแล้วก็มีของของซอยกิ่งแก้วซอยหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมของโกออสค่ะก็ได้มาร่วมอะไรนะเอา
1: เครื่องมาจัดแสดง
0: เครื่องมาจัดแสดงด้วย
1: จริงๆตอนพิธีเปิดเราก็เป
0: ็
1: นสิ่งนึงที่ได้มาจากชุมชนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะรวมถึงก็จะมีของทางด้านชายฝั่ง
0: ทะเล
1: ก่อนชายฝั่ง
0: ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมภาค
1: ค่ะก็จริงๆมีหน่วยงานภายนอกหลายๆหน่วยงานเลยนะคะซึ่งปีนี้ก็รอดูในกำหนดการหรือว่าดูในแผนผังอีกทีนึงนะคะว่ามีหน่วยงานไหนเข้าร่วมบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศ
0: ใช่ค่ะ
1: เกี่ยวกับบูธนิทรรศการต่างๆที่ทั้งภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยมาจัดนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะ ไปสู่ว่าปีนี้จะมีงานดีเทลอะไรบ้างนะคะเรามาพูดถึงการแข่งขันก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ปิวการแข่งขันเนี่ยได้ข่าวว่าแบบสมัครมาถล่มทลายเลย
0: ถล่มทลายค่ะจริงๆเราปิดรับเป็นเมื่อวันที่3
1: ไปแล้วนะคะ3สิงหาที่ผ่านมานะคะใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาดูได
0: ้มาร่วมเชียร์
1: มาร่วมเชียร์กำลังใจได้นะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันปีนี้มีทางด้านอะไรบ้างคะอาจารย์ติ๋ว
0: หลายอย่างเลยค่ะก็เราพูดถึงที่เป็นฮอตฮิตเลยนะคะ
1: ไฮไลท์ของงาน
0: ก็คือไซโช
1: ไซโช
0: ค่ะจ้าเพลงไซโชนี่เป็นอะไรที่จะส่งเข้ามาเยอะแต่ว่าในวันที่เราจัดงานเนี่ยเราจะคัดเลือกมาแล้ว
1: ก็คือไม่ได้แบบทุกอัน
0: ไม่ได้ทุกอันค่ะก็คือทีมที่ผ่านเข้ารอบเพื่อจะมาชิงชนะเลิศเนี่ยเราก็จะคัดมาค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยเวลาอันจำกัดนะคะเราก็เลยแบบว่าเสียดาย
1: 3วันเราก็ว่าเยอะแต่ว่าด้วยกิจกรรมที่มันค่อนข้างแน่นนะคะเราก็เลยคัดเลือก
0: ตรงนี้นี่คือหน้าเวทีเต็มไปด้วยผู้ชมเลยล่ะค่ะ
1: แบบปีที่แล้วว้าวมากค่ะจำได้เลย
0: จัดเต็มแต่โรงเรียนจัดเต็มมาก
1: ค่ะเราก็ต้องมารอดูปีนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เรียกความสนใจจากคนได้เยอะเลยนะคะถัดมาเหมือนจะมีในเรื่องของการวาดภาพระบายสีด้วยใช่ไหมคะจำป
0: ีอันนี้นี่คือหลายทีมมากค่ะเรามีทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่ระดับประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะก็ตรงนี้นี่คือมาแบบปีที่แล้วก็70กว่าทีม
1: แน่นห้องเลย
0: 70กว่าทีมนะคะแน่นห้องปีนี้ก็ไม่แพ้กัน
1: ค่ะปีนี้ก็น่าจะแน่นเหมือนเดิมนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอเราแข่งขันเสร็จเราประกาศผลเรามีการจัดโชว์ให้ด้วยนะคะ
0: ว่าเพราะว่าผลงานตรงนี้เป็นอะไรที่แบบมันน่าทึ่งนะเราแบบเด็กๆคิดได้ยังไงแบบเก่งมาก
1: ใช่ๆค่ะปีนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่ามาหัวข้ออะไรนะคะต้องมารอดูในวันแข่งขันจริงนะคะซึ่งก็ถ้ามาในด้านของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีนอกจากไซโชก็คือการแข่งขันโครงงานใช่ไหม
0: ประกวดค่ะตรงนี้มีการประกวดโครงงานซึ่งก็มีทั้งระดับมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะตรงนี้เป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับการประกวดโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วย
1: ก็เป็นทางด้านเทคโนโลยีด้วยเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะปีที่แล้วก็นั่นแน่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สู้วาดภาพระบายสีสักเท่าไหร
0: ่ค่ะปีนี้คือฮอตฮิตสุดๆละ
1: ใช่เพราะระบายสีคือมีทุกระดับไงคะคนเลยเข้าร่วมเยอะนะคะโครงงานก็เราก็เปิดให้เข้าไปพอแข่งอะไรเสร็จใช่ไหมคะก็มีให้ไปเยี่ยมชมได้นะคะค่ะแล้วก็มีการประกวดสื่อด้วยไหมคะ
0: ปีนี้เป็นกิจกรรมใหม่ค่ะ
1: ปีที่แล้วไม่มี
0: ค่ะปีนี้ก็คือในเรื่องของการประกวดสื่อวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็ถือว่าเป็นทักษะที่น่าสนใจน่าจะเห็นเพรา
1: ะว่าบางทีแบบวิทยาศาสตร์เราจะเล่าให้คนอื่นเข้าใจ
0: ได้ยังไงค่ะนอกจากเราเข้าใจเองแล้วอ่ะการที่เราสื่อความให้คนอื่นเนี่ยให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆทำยังไงนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นทีมที่ในรอบการอะไรนะรอบ
1: ตัดสิน
0: อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: จริงๆคือต้องส่งมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่งมาก่อนค่ะ
1: เพราะในวันจริงเนี่ยจะเป็นแค่รอบชิงคล้ายๆกับตอนแข่งไฟโชว์เลย
0: ใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็แข่งขันแบบเป็นกิจกรรมใหม่นะคะลองเข้ามาชมได้นะคะว่าปีนี้จะมีความเป็นต่างยังไงค่ะ
0: เผื่อว่าโรงเรียนบางโรงเรียนอาจจะแบบปีหน้าเราสนใจอันนี้น่าสนใจค่ะ
1: ได้เลยครับใครที่สมัครปีนี้ไม่ทันนะคะเราฟังกิจกรรมปีจากในรายการวิทยุวันนี้นะคะก็อาจจะเตรียมตัวสำหรับปีหน้าได้นะคะเรามีจัดทุกปีใช่ไหมคะจันติวจัดทุกปีเลยนะคะเพราะนั้นก็ติดตามข่าวสารได้ตลอดเลยค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของโครงงานก็ไปแล้ววัดภาพระบายสีการสื่อสารนะคะมาในส่วนของการเป็นด้าน AI โดยตรงนะคะจันติว
0: อันนี้มีอยู่2การแข่งขันเลยค่ะ
1: มี2อันเลย
0: มีการแข่งขันด้าน AI
1: ค่ะแล้วก็เลย
0: กับอีกการนึงคือการต่อวงจร IoT มี2ประเภทค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อกี้เราก็เล่าไปนะคะว่าปีที่แล้วเรามีจัดบูธแข่งมีจัดบูธให้ลองทํา IoT นะคะใครได้ไอเดียในการแข่งขันก็
0: อาจารย์เพียงจริงๆอ่ะเดิมปีที่แล้วเรามีแค่ IoT นะป
1: ี
0: น
1: ี้
0: เรามี AI เข้ามาด้วยเพราะว่าให้ตรงกับเทรนด์สมัยนี้เลยนะคะ
1: ปีที่แล้วมีอันเดียวนะคะปีนี้ขึ้นมา2งานแล้วนะคะที่เป็นการแข่งขันใหม่นะคะใครที่จะแข่งปีหน้านะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะสำหรับการแข่งขันที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะคะจริงๆ AI ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่มานะคะจันปิวก็เลยอาจจะเราเลยจัดการแข่งขันตรงเนี้ยเพื่อให้ตรงกับเทรนด์ที่มาตรงกับชื่องานเราด้วยนะจริงๆมีความเกี่ยวข้องกัน
0: เกี่ยวข้องค่ะ
1: ค่ะมีอีกไหมคะจันปิวที่เป็นการแข่งขันหรือว่านี่หลายรายการแล้วนะคะ
0: จริงๆมีอันนั้นด้วยค่ะก็ในเรื่องของการประกวดสิ่งประดิษฐ
1: ์
0: สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็จะเป็นระดับประถมกับมัธยมต้นอันนี้ก็จะให้น้องๆตัวน้อยๆเข้ามาร่วมในการคิดสิ่งประดิษฐ์นะคะ
1: ทำมาเลยไหมคะหรือว่ามาแข่ง
0: ไม่ค่ะเราต้องมาทำในงานเท่านั้น
1: แล้วก็คือแบบอาจจะคิดอะไรมาเป็นไอเดียก่อนนะคะแล้วก็เรามีอุปกรณ์อะไรใดๆให้นะคะทำสิ่งประดิษฐ์ แล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรที่เด็กๆชอบมาอันนี้ไม่ต้องเตรียมตัวในการสร้างสิ่งของแต่ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะว
0: ่าคือการแข่งขันตอบปัญหาใช่ไหม
1: ค่ะใช่ใช่
0: แข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อันนี้ก็ผู้เข้าร่วมท่วมท้นในทุกระดับเลยค่ะ
1: แต่ว่านี้ต้องอาจจะต้องลุ้นค่ะมาทันเวลาแข่งไหมนะคะนี่เราจะมีฝนตกนิดหนึ่งนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าตอนที่แข่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ให้เข้าไปแต่ร่วมส่งกำลังใจหน้าห้องได้
0: ห้องได้
1: หรือว่าใครที่สนใจนะคะเตรียมนักเรียนไว้เลยนะคะปีหน้าจะได้มาร่วมแข่งขันตอบคำถามนะคะอีกอันนึงที่เราเห็นในงานนะคะเราจะเห็นมีเครื่องบินเด็กจะชอบปาเครื่องบินในงานจริงๆเรามีการแข่งขันอันนี้ด้วย
0: อันนี้มันเป็นอยู่ในนิทรรศการเนาะแต่ว่าจริงมีการแข่งขันด้วยซึ่งก็จะมีอยู่2ประเภทค่ะ
1: ค
0: ือเรื่องของการทำไอ้เป็นเครื่องร่อน1ประเภทนะคะแล้วก็มีเครื่องบินพลังยางมันจะแข่งอยู่2วันค่ะก็อันนี้ก็หลายทีมมากเพราะว่าแต่โรงเรียนเตรียมความพร้อมดีมากเลยค่ะแล้วก็เคยไปดูน่าจำเพลงแบ
1: บ
0: สนุกมากแบบ
1: ม
0: ี
1: ความแบบโอ้โหตั้งใจทำมากเราจะมีเวลาให้ทำก่อน
0: ให้ทำเขาต้องประดิษฐ์เองแล้วก็ไปแข่งการบินว่าบินไกลใครบินไกลที่สุด
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เต็มห้องเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าการแข่งขันแต่ละอย่างของเราเนี่ยแบบจัดเต็มจริงๆนะคะซึ่งปีนี้ก็ยังมีการแข่งขันนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยในทุกปีนะคะก
0: ็มันยกเลิกไม่ได้เพราะแต่โรงเรียนเตรียมความพร้อมไว้นานมากตอนนี้ก็หลายทีมค่ะตอนนี้ก็ปิดรับไปแล้ว
1: ปิดรับไปแล้วยังมีติดต่อมา
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องมีเวลาเตรียมงานนะคะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมจากไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะถ้าสนใจที่จะมาแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ
0: ค่ะ
1: ทีนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายที่เราจะมีอยู่บนเวทีเหมือนกันนะคะเป็นการโต้วาทีใช่ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้จะเป็นระดับอุดมศึกษาค่ะ
1: เ
0: พียงก็จะเป็นรอบ
1: เดียว
0: ตัดสินเหมือนกันก็จะมีแค่2ทีมเลยในการที่ตัดสินนะคะก็ในทุกๆปีก็จะมีกองเชียร์เยอะมากแล้วก็สนุกสนานมองมันมากค่ะอยู่ฝ่ายไหน
1: ค้านหรือเปล่าอยู่ฝ่ายสนับสนุนนะคะเป็นยังไงค่ะแล้วก็มาร่วมเชียร์ได้นะคะปีนี้ไม่รู้ว่ามาในยัตติอะไรนะคะรอลุ้นหน้างานจริงๆก็อีกไม่กี่สัปดาห์นะคะก็
0: อีกไม่กี่วันแล้วค่ะจำเพลงก็จะถึงแล้ว
1: ค่ะคราวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการแข่งขันต่างๆนะคะเป็นภาพบรรยากาศของปีที่แล้วปีนี้ก็บางกิจกรรมก็ยังมีจริงๆมีทุกการแข่งขันเหมือนเดิมเลยแต่เราเพิ่มเติมมา
0: เพิ่มอาจารย์เพลงขาดไปอยู่นิดนึงค่ะในปีนี้ค่ะเราเพิ่มกิจกรรมอีกหนึ่งอย่าง
1: คือ
0: เรามีเวิร์กช็อปเรามีเวิร์กช็อปให้กับน้องๆที่สนใจมาทำแล็บเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ต้องทางโรงเรียนจะต้องมีการจองล่วงหน้านะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะในการที่จะเข้า
1: ทำเวิร์กช็อป
0: ใช่ค่ะเพราะเรามีเวลาจำกัดม
1: ีเดดไลน์วันไหนนะคะ
0: อันนี้นี่คือสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ได้เลย
1: ยังไม่ได้หมดเขตนะคะไม่เหมือนการแข่งขันอันนี้จะไม่ได้อยู่ในส่วนของการแข่งขัน
0: ไม่ได้เป็นการแข่งขันแต่ว่าอยากให้เด็กๆมาร่วมสนุกด้วยกัน
1: เพราะว่าจะต้องมีการใช้เครื่องมือเราต้องเตรียมพร้อมในส่วนนั้นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมแยกออกมาจากบูธนิทรรศการนะ
0: คะ
1: ปีที่แล้วอาจจะไม่มีนะคะปีนี้การแข่งขันมีเพิ่มมา2อันนะคะแล้วก็มีตัวเวิร์กช็อปทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มเข้ามาโรงเรียนไหนฟังอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วสนใจรีบจับจองเข้ามาก่อนนะคะก่อนที่จะแบบเดี๋ยวต้องรอนานนะคะหลายนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันแล้วก็บูธนิทรรศการต่างๆของปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะมีรูปแบบอะไรแตกต่างกันไปบ้างนะคะค่ะก็ถ้าเป็นของปีนี้ค่ะจันปิวได้ข่าวว่าเราไม่ได้ใช้พื้นที่แค่ศูนย์ประชุมเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะมีหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะ
0: เนื่องจากว่าปีที่แล้วค่ะคือหอประชุมศูนย์ประชุมแทบแตกดังนั้นเราก็เลยแบบว่าขยายพื้นที่ค่ะในการที่จะจัดกิจกรรมในการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะก็จะมีทั้งที่เดิมก็คือศูนย์ประชุมนะคะอันดามันพันนารายนะคะที่ห้องประชุมขุนเลิศนะคะเป็นตัวหลักเลยในการจัดนิทรรศการนะคะแล้วก็มีการแข่งขันบางส่วนอยู่ในนั้นนะคะ
1: แ
0: ล้วก็อีก1ตึกก็คือเป็นอาคาร10หรือว่าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นใครที่ชอบแล็บจ๋าๆเลยนะคะตรงนี้เลยเพราะว่า
1: อยากลองทดลอง
0: จริงๆปีก่อนๆเราเคยมีนะคะก็ได้รับความตอบรับที่ดีมากนะคะก็จะมีในส่วนของแล็บทางด้านเคมีแล้วก็ชีววิทยานะคะก็มีหลายแล็บตอนนี้คือถ้าเป็นเคมีเองคือเริ่มเตรียมแล็บแล้วค่ะชีวะก็ไม่แพ้กันก็การคืนตอนเย็นที่พี่เริ่มเข้ามาเตรียมแล็บแล้วค่ะ
1: แล้วใครอยากเห็นว่ารูปแบบแลบเป็นยังไงห้องแลบอยู่ยังไงนะ
0: คะ
1: ปีนี้เรามีนะคะเรามีนะคะ
0: ให้ลงมือทำด้วยนะมีโชว์ด้วยนะมีให้ทำด้วยนะแล้วก็
1: ต้องรีบมานะคะเด
0: ี๋
1: ยวคิวเต็มนะคะคิวเต็ม
0: ส่วนใหญ่ก็ต้องรอคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดค่ะอาจารย์เพลงเรามีที่ปีนี้เราเพิ่มไปยังศูนย์อันดามันเอ้ยโทษทีค่ะศูนย์กสิกรรมธรรมชาติค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปเช่นกันค่ะก็จะมีให้เด็กๆได้ทำปุ๋ย
1: อ๋อทำปุ๋ยเองเลย
0: แล้วก็ได้ลองวิธีการปลูกผักแบบคนเมืองเขาทำยังไงได
1: ้ภูเก็ตมัน
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ได้ผักกลับบ้านด้วยนะ
1: จริงเหรอคะ
0: ได้ค่ะได้ผักกลับบ้านด้วย
1: แล้วก็ไปเลยค่ะ
0: นอกจากผักจริงๆเขาจะมีกิจกรรมการแบ่งปันสิ่งของบางอย่างด้วยซึ่งเขาบอกอุ๊บไว้ก่อนว่าคืออะไรไม่ให้บอกค่ะ
1: เป็นซีเครตนะเป็นความลับเป็นความลับไว้ก่อนนะคะส่วนกสิกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้เห็นว่ามีแผนที่ตรงไหนบ้าง
0: ที่เราอยู่ตรงไหน
1: เราจะได้ไปเยี่ยมชมกันแต่จริงก็จะมีบางตึกเพิ่มเติมมานะคะที่เราจัดการแข่งขันใช่ไหมคะจันทร์
0: ซึ่งการแข่งขันจริงๆเรามีหลายตึกเลยค่ะนอกจากที่ศูนย์
1: ประช
0: ุมนะคะเรามีที่อาคารเฉลิมพระเกียรติคืออาคารม่วงจะเห็นได้ชัดเลยนะคะ
1: ใกล้ๆกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอาคาร9ซึ่งก็จะเป็นตึกที
1: ่เครื่องบิน
0: เครื่องบินจะอยู่อาคารนั้นซึ่งทุกปีก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันที่ตึก20หรือว่าตึกเพชรภูมิพัฒน์นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางด้าน IT ต่างๆจะอยู่ที่นี่ค่ะ
1: จริงๆเราก็มีหลายสถานที่เลยนะคะ
0: ใช่ใช่
1: การแข่งขันแต่ละอันก็จะกระจาย
0: เพื่อลดความแออัดเพราะว่าเราได้แบบมีคนเข้าร่วมเยอะไง
1: คะปีที่แล้วจำได้เลยแค่ลงทะเบียนครั้งหน้าก็จะไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่า
0: อีกหนึ่งอย่างในเรื่องของการลงทะเบียนทางโรงเรียนสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งมายังที่คณะได้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องมารอคิวนะคะตรงนี้ก็สามารถลดระยะเวลาเพื่อจะเอาเวลานี้ไปเยี่ยมชม
1: ใช่ค่ะเผื่อว่าแบบรีบๆมาลงทะเบียนก่อนเลยจะได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็ด้วยความที่เรามีหลายกิจกรรมเนาะเผื่อจะได้ไปครบทุกตึกนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างน้อยๆคือเราต้องเตรียมเวลาสักครึ่งวันเนาะครึ่งวันต้องมีแหละในการที่เราจะต้องแบบชมนิทรรศการหลายตึก
1: ใช่ใช่
0: ก็คือมันไม่ได้แค่ชมอะค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีชีวิตดังนั้นเนี่ยเด็กๆจะได้ร่วมลงมือปฏิบัติ
1: ด้วย
0: มันก็เลยใช้เวลาสักหน่อยนึงนะคะก็ลองมาสนุกกัน
1: อ่ะอย่างมาครึ่งวันเดินบูธก็อาจจะหมดเวลาแล้วก็ลองมาในวันที่18ถึง20
0: 19 20ค
1: ่ะ3วันเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะใครสนใจ
0: จริงๆแล้วเราเริ่มตั้งแต่ 8:30 นนะคะจนถึง 4:30 นแต่ว่าในวันแรกค่ะในวันแรกวันที่18เนี่ยเนื่องจากมีพิธีเปิดร่วมถึงพิธีวางผ่านภูมิดังนั้นเนี่ยจะเริ่มเปิดให้เข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ 10:00 นในที่ศูนย์ประชุมนะคะแต่ว่าอาคาร
1: อื่นๆ
0: อาคารอื่นสามารถไปได้เลยนะคะไปได้เลยค่ะ
1: อาคารอื่นคือไปได้แต่ตอนเช้าเลย
0: แหละตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่เช้าตั้งแต่ 8:30 นได้เลย
1: ค่ะเผื่อโรงเรียนไหนมาเร็วนะคะแล้วรู้สึกว่าต้องรอนิทรรศการไปตึกอื่นก่อนได้นะคะ
0: ตึก10ก่อนเลยค่ะตึก10ก่อนเลย
1: หรือว่าศูนย์กสิกรรมก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้ไปเป็นคิวแรกๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าความลับที่เขาแอบเอาไว้นั้นนะคะจะแบบเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะเผื่อได้ไป
0: ค่ะ
1: ก่อนที่เราจะจบรายการกันไปในวันนี้ค่ะจันปิวมีเชิญชวนไหมคะเชิญชวนหรือว่าอยากจะฝากอะไรกับคนที่ลังเลว่าจะมาดีไหมนะหรือว่าอุ๊ยเด็กยังเล็กอยู่เลยค่ะล
0: ู
1: ก
0: เล็กมาจริงๆเนี่ยคือในลักษณะของเด็กเล็กเนี่ยเขาก็เยี่ยมชมนิทรรศการได้นะอาคาร10เนี่ยเด็กอนุบาลต่อแถวกัน
1: อ
0: ่ะจ
1: ับ
0: ไหลใช่
1: จริงๆเป็นแล็บก็ทำได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีกิจกรรมที่ตอบกับทุกวัยเพราะว่าบางทีเนี่ยคือผู้ปกครองพามามันก็จะแบบเฮ้ยมีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองก็มี
1: ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเดียวนะคะผู้ปกครองมากับลูกก็สามารถที่จะเล่นกิจกรรมกับลูกได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: แล้วก็ปีนี้เรายังมีอันนั้นด้วยนะคะมีเสวนา
1: โอ้ใช่เลยลืมในหัวข้อไฮไลท์เสวนาของเราเลยนะคะเสวนาปีนี้มาในหัวข้ออะไรคะจันปิว
0: เป็นวิทย์คิดคุยสเปเชียลค่ะ
1: ก็จะคล้ายๆกันกับชื่อรายการเราเลย
0: คล้ายๆกับ
1: สเปเชียลนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะยกจากสถานีไปอยู่ที่บนเวทีของเราค่ะ
1: คืออยู่ที่ห้องศูนย์ประชุมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อาจจะเป็นรายการให้เสวนาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆนะคะปีนี้น่าจะมาในทางของสิ่งแวดล้อมไหมนะเราต้องมาลอง
0: ดูกัน
1: อ
0: ีกที
1: ตรงธีมกับ5ค่ะ intelligence นะ
0: คะ
1: ปีนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือรวมทั้งผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของเราได้นะคะซึ่งกิจกรรมก็มีทั้งวันเลยอย่างที่อาจารย์ปิวแจ้งไปนะคะ18 19 20 สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านจะไม่ได้ได้แค่ความรู้ค่ะแต่ว่านอกจากความรู้ความสนุกความเมามันแล้วก็ยังได้อาจจะได้แรงบันดาลใจกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะ
1: นี่เลยค่ะก็อาจจะมีไอเดียในการทำนู่นนี่นั่นหรือว่ารู้สึกชอบในวิทยาศาสตร์ขึ้นมากขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็นการลงมือทำจริง
0: ซึ่งจะได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์จริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ
1: ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เราจะมีขึ้นนะคะสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร
0: ์
1: ปีการศึกษาปีประจำปี2569
0: นะคะ
1: ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปิวนะคะที่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่18 19 20สิงหาคมนี้นะคะค่ะก็หวังว่าจะพบกับทุกท่านนะคะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นี้นะคะค่ะสำหรับรายการวิทย์คิดคุยในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันทุกวันพุธเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ารจังหวัดตลิ่งชันจังหวัดตลิ่งชันช่วยดูให้ที
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
2: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
10: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกกร.โดยจากข้อเสนอของกกร. 58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Q จาก 4.2 เมตรเป เป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
11: นายรุจลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชาณันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมามีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเร่แบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี่
16: หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
15: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
16: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนา

้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงาม

้ฟังค่ะเข้าสู่รายการ Spot Today นะคะในวันหยุดสุดพิเศษแบบนี้กันด้วยก็แล้วกันวันนี้12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะแน่นอนนะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็มติครม.ล่าสุดเองก็มีการกำหนดนะคะให้เป็นวันหยุดราชการประจำทุกปีเพื่อที่จะให้ลูกๆทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนาะก็อาจจะมีโปรแกรมนะคะพาคุณแม่พาคนในครอบครัวไปทานอาหารกันหรือมีกิจกรรมร่วมกันแต่ยังไงก็ตามแต่ค่ะวันพิเศษวันสำคัญเนี่ยไม่อยากจะให้ถูกกำหนดเพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะแต่จริงๆเนี่ยวันแห่งความรักวันความผูกพันของคนในครอบครัวก็ก่อให้เกิดกันได้ทุกๆวันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่เป็นจุดเล็กๆเนี่ยนะคะแต่สำคัญมากในการที่จะบริหารประเทศของเราบริหารสังคมของเรานะคะให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะยังไงก็ตามแต่ค่ะ Sport Today สมาคมกีฬาแห่ง

ภูเก็ตแล้วก็ตู่เขมวันยังคงกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณเช่นเคยนะคะพร้อมกับการหยิบเอาเพลงเพราะๆมาฝากคุณกันนะคะข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆทั้งด้านกีฬานะคะยังคงมีมาฝากคุณกันอย่างต่อเนื่องเลยกันแล้วกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงก็ได้นะเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงวงการกีฬาเนาะก็จะต้องติดตามนะคะให้กำลังใจสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเราที่ตอนนี้กำลังซุ่มซ้อมกันอยู่นะคะจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งที่20นะคะในห่วงเดือนกันยายนคือ19กันยายนไปจนถึง4ตุลาคมนั่นเองที่เมืองนาโงยะนะคะนาโงยะนะคะจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยนายกอุดของเราเนี่ยฮะธรรมวัฒน์วงเจริญยศในนามของบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะร่วมติดตามเดินทางไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยของเราที่ไปทำการแข่งขันด้วยนะคะเอาไว้ในช่วงของการแข่งขันนะจะมีการประสานไปที่นายกอุดนะคะเผื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันอันนี้เกริ่นให้คุณได้ทราบกันก่อนนะคะถ้าพูดถึงกีฬาของเราเนี่ยมีอย่างไรกันบ้างนะคะโดยภาพรวมส่วนกิจกรรมดีๆทางด้านกีฬาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราก็ยังคงมีหลายๆรายการนะคะอย่างกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตนะที่ทำการแข่งขันกันอยู่บางชนิดก็แข่งขันเสร็จสิ้นกันไปแล้วส่วนบางรายการก็ยังทำการแข่งขันกันอยู่เดี๋ยวเอาไว้มาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงรายการวิ่งนะคะกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันได้เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ไปฟังเพลงต่อเนื่องสำหรับการเริ่มต้นอยู่ด้วยกันตรงนี้กันก่อนค่ะ

บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ที่หยิบมาสานต่อให้คุณได้ฟังในการอยู่ด้วยกันตรงนี้ด้วยยังคงอยู่กับตู่ที่นี่ละค่ะ FM 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตด้วยนะคะยังคงเดินทางกันไปเรื่อยๆเราจะเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ละบ่าย 3:00 นนิดๆนะคะไปจนถึง 4:00 นเย็นโดยประมาณค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศเรามีการนำทีมงานนะคะที่เขาเรียกนะเป็นทีมงานฝ่ายออกแบบนะคะมาสคอตประจำการแข่งขันกีฬาต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยละค่ะซึ่งก็นำมาเข้าพบท่านนายกเรวัตรนะคะเพื่อที่จะร่วมหารือกันหาแนวทางที่จะพัฒนานะคะมาสคอตของจังหวัดภูเก็ตที่เราจะนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2571ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเรานะคะได้รับเกียรติการเป็นเจ้าภาพซึ่งจะว่าไปเนี่ยก็ไม่นานเลยนะคุณผู้ฟังปีนิดๆนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยเราก็ทำงานหลังบ้านกันอยู่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะให้มีมาสคอตออกมาอย่างชัดเจนนะคะโดยการพูดคุยในครั้งนี้ท่านนายกอู๊ดนะคะเข้าพบนำทีมนะคะจากฝ่ายออกแบบมาสคอตจากบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะ TKS Soft Vision นะคะซึ่งก็มีฝ่ายบริหารของเขานะคะมาร่วมนำเสนอแล้วก็มาร่วมหารือว่าเอ๊ะทิศทางของมาสคอตของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะซึ่งส่วนสำคัญเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเราจะคุ้นเคยกับน้องจุ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางนายกเรวัตเองเนี่ยท่านมีมาสคอตอยู่ตัวนึงยังไม่ใช่เชิงมาสคอตนะคุณผู้ฟังนะมีศิลปะอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะเป็นชื่อว่ากุญชรวารีซึ่งท่านเองเนี่ยนะคะได้ให้ศิลปินนะจังหวัดภูเก็ตเราน้องซีเนี่ยละหานะคะจักรพัฒน์เนี่ยได้ออกแบบกุญชรวารีออกมาแล้วก็มอบให้กับท่านนั้นท่านนายกเรวัตเอาเรียกง่ายๆว่านายกเรวัตฝากออกแบบอ่ะเนาะแล้วก็มีการมอบเป็นลิขสิทธิ์ของท่านนายกเรวัตนะฮะซึ่งงานนี้นะคะก็นำกุญชรวารีนี่แหละค่ะมาร่วมหารือกันว่าเอ๊ะถ้าเรานำกุญชรวารีซึ่งมีความหมายความหมายดีมากคุณผู้ฟังเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมีโอกาสได้มาสาธยายเรียกว่ารายละเอียดนะแจกแจงรายละเอียดให้ฟังดีกว่านะก็จะได้ทราบถึงรายละเอียดของกุญชรวารีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแต่ที่แน่นอนเองเนี่ยก็มีการหารือกันเพื่อที่จะออกมาให้เป็นรูปร่างที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยอิงมาจากกุญชรวารีที่ทางด้านท่านนายกเรวัตเนี่ยมีการมอบมาให้กับทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตมอบให้กับนายกอู๊ดนะคะเพื่อนำมาให้ฝ่ายออกแบบเนี่ยได้มาพูดคุยกันหารือว่าเอ๊ะเราจะเอาไปที่ทางไหนโทนสีประมาณไหนแล้วก็เพื่อให้มันสวยงามด้วยแล้วก็นำไปใช้ได้จริงในการแข่งขันกีฬาที่จะเกิดขึ้นในปี71ของเราด้วยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยท่านชลำอรรถธรรมรองนายกอบจก็ร่วมมานั่งหารือรับฟังด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก1กิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นงานใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตเราเลยในปี71คือการหารือในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมุ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งจะหาแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ของกุญชรวารีซึ่งก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคุณผู้ฟังนะอยากจะให้ถ่ายทอดสื่อถึงความเป็นภูเก็ตนะหรือว่าต่อยอดอัตลักษณ์นะคะด้านการประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติทั้งเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี71ของจังหวัดภูเก็ตเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอติดตามกันค่ะนะว่ากุญชรวารีที่นายกเรวัตนะคะมอบนะคะมอบหมายมาเนี่ยจะออกมาตามมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะนำมาพัฒนานะคะให้เป็นสื่อสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตเราในรูปแบบใดนะคะอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีก19เริ่มต้นสำหรับการเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตเราที่น่าสนใจด้วยนะคะถือได้ว่าในส่วนของหลังบ้านเขาก็มีการทำงานกันอยู่แล้วในขณะนี้นะคะส่วนความชัดเจนออกมาอย่างไรเดี๋ยวจะออกมาแล้วเคาะแล้วเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะก็ถือโอกาสหยิบข่าวนี้มาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันก่อนเลยทีเดียวละค่ะในขณะเดียวกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังเอามาดูกันหน่อยเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอันนี้เขาฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับ
รายการกอล์ฟเดี๋ยวนะสักครู่เดียวหาข้อมูลสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยมาถือโอกาสประชาสัมพันธ์กันด้วยช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครกันอยู่ด้วยค่ะชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนย่านตาขาวนะคะราชนุปถัมภ์นะคะจังหวัดตรังแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็ขอเชิญนะคะนักกอล์ฟทุกท่านนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสวิงชูกิฟต์บอกอย่างนั้นนะคะหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาจะไปเป็นมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์นะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์สาธารณะประโยชน์ต่อไปซึ่งโปรแกรมการแข่งขันเขาจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนะคะยังมีเวลาที่จะสมัครกันอยู่ในช่วงนี้จะไปแข่งกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะสนามกอล์ฟปากาไสจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็จะมีถ้วยรางวัล นะคะค่าสมัครอยู่ที่ 2,500 บาทต่อท่านเท่านั้นเองนะรวมกรีนฟรีแล้วรวมแคดดี้นะคะมีงานเลี้ยงในช่วงค่ำด้วยนะคะเปิดรับสมัครไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะ30สิงหาคมนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณสอบถามไปได้เลยที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะบอกไป2หมายเลขเนาะ0889095965นะคะ0889095965นะคะหรืออีกหมายเลขนึงคือ0813725947ค่ะ0813725947นะคะเอาล่ะอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจ Swing to Give นะคะอีกหนึ่งรายการที่เกิด

0: ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ับเข้ามาในช่วงท้ายๆของรายการค่ะคุณฟังก่อนส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันเนี่ยนะคะตู่ถือโอกาสประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่งของท้องถิ่น2พื้นที่นะคะให้คุณๆได้ทราบนะคะแล้วถือโอกาสไปสมัครไปร่วมกิจกรรมกันได้ทั้ง2พื้นที่เลยน่าสนใจทั้ง2พื้นที่ค่ะที่แรกกันก่อนนะคะไปที่เทศบาลตำบลกะรนนะคะเพราะว่าเขามีรายการกระตะกะรนมินิมาราธอนนะคะ2026จัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะ30สิงหาคมวันอาทิตย์นะคะแข่งขันกันในพื้นที่เดิมค่ะบริเวณสวนสาธารณะหนองหานตำบลกะรนนะคะปีนี้ก็เป็นอีก1ปีนะคุณผู้ฟังนะที่ตู่จะไปเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยนะคะก็ไปช่วยงานเขามา 2-3 ปีแล้วล่ะปีนี้ก็เช่นเดียวกันจะเจอตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะ 4:30 นะคะลงทะเบียนเหล่าบรรดานักวิ่งนะคะแล้วก็มีการอบอุ่นร่างกายนะปล่อยตัวนักวิ่งซึ่งปีนี้เปิดรับสมัครไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ2กิโลนะคะปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฟันรัน5กิโลแล้วก็แบบมินิมาราธอน 9.5 กิโลนะคะมีอาหารการกินพร้อมมีเหรียญสวยด้วยโทนเสื้อนะคะโทนสีเสื้อปีนี้แบบตู่ดูแล้วตู่ชอบเลยอ่ะตู่มีความรู้สึกว่ามันขลังดีนะคะโทนสีแบบเทาๆนะคะดำๆแบบอาร์ตดีอ่ะน่าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะมีค่ารายละเอียดกันอยู่นะคะมี QR code เปิดรับสมัครกันอยู่ด้วยนะคะไปที่ Soft Event นะคะชื่อรายการกระตะกะรนมินิมาราธอน2026นะสมัครแบบออนไลน์นะคะมีค่าสมัครกันอยู่นิดหน่อยลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการของเทศบาลตำบลกะรนนะคะที่จัดขึ้นทุกๆปีแล้วก็จะมีพี่น้องในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากมีชาวต่างชาติด้วยนะคะให้ความสนใจนะคะเพราะว่าต่างชาติในพื้นที่กะรนก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเอาละเป็นอีกหนึ่งรายการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือโอกาสมาฝากประชาสัมพันธ์คุณๆด้วยส่วนอีกหนึ่งรายการก็ท้องเหมือนกันอันนี้เทศบาลเมืองกระทู้นะคะก็ฝากมาประชาสัมพันธ์รายการของกระทู้นะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมค่ะนะคะของกระทู้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมเพราะถือโอกาสนะคะตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์กันอยู่สำหรับวิ่งกระทู้มาราธอนครั้งที่29แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะแต่ละปีเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่นักวิ่งเป็นพันๆนะคะเปิดรับสมัครผ่านระบบแล้วนะคะซอฟต์อีเวนต์รายการกระทู้มาราธอน2026ปีนี้กำหนดจัดวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมค่ะด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทู้เลยนะคะแล้วก็วิ่งรอบพื้นที่ในทูหรือว่ากระทู้ทั้งหมดเลยนะระยะทางก็โอ้โหบอกได้เลยหลายรายการมาก 2.5K นะคะ 6K นะคะK หรือกิโลนั่นเองนะ10.5 กิโลนะคะฮาล์ฟมาราธอนก็21นะคะกิโลมาราธอนก็ 42.19 กิโลนะคะมีค่าสมัครที่อาจจะแตกต่างกันไปอยู่นะคะแล้วแต่ระยะทางนะก็ถือโอกาสเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกระทู้นะที่สมัครกันนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของคุณๆที่สนใจโควต้าจำกัดนะคะ 5,000 คนเท่านั้นค่ะงานนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหสุดติ่งจริงๆสำหรับเทศบาลเมืองกระทู้อัปเดตเพิ่มเติมนะรับสมัครการวิ่งเพิ่มอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะปีนี้ก็เพิ่มมาเป็น 5,000 คนแล้วนะคะสตาร์ทกันอยู่เลยทีเดียวนะการวิ่งในแต่ละระยะทางนะคะก็ไปดูรายเพิ่มเติมกันได้นะคะของเทศบาลเมืองกระทู้ที่เพจของเทศบาลเขาก็มีการประชาสัมพันธ์กันอยู่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็นำมาประชาสัมพันธ์อีก1ช่องทางด้วยนั่นเองนะคะเอาละนี่เป็น2รายการวิ่งที่น่าสนใจถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์ฝากทิ้งท้ายให้คุณๆได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราพร้อมสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมกีฬากันอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวถือโอกาสนะคะส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังดีกว่ามีข่าวต้นชั่วโมงรอคุณอยู่นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วก็ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆผ่านเพจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยนะคะขอบคุณสวทภูเก็ตที่สนับสนุนช่วงเวลาดีๆให้เราได้มาเจอกันตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดี

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานุคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้า ให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: มยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ครับพบกับรายการ5แยกข่าวนะครับประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ผู้ประสานงานนะครับนางสาวอภิสราคงมณีฝ่ายเทคนิคนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลและนางสาวธนรักษ์ดวงจันทร์นะครับควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตนายสวพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวสามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 16:10 นไปจนถึงเวลาประมาณ 16:30 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: พันปีหลวงนะครับและปิดท้ายที่จังหวัดระนองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่าวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับและปิดท้ายที่ช่วง PRD Service นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ไปเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิ Schoola of Studies นะครับหรือว่า SOS และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการ Food Before Waste เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารนะครับและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างรู้คุณค่าภายใต้แนวคิดตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารที่บริเวณโถงชั้น1อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับโดยมีนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการว่าเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาภาคสังคมและภาคธุรกิจอาหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดอาหารส่วนเกินอย่างเป็นรูปธรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารและก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงที่สุดทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนโดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่าและการลดอาหารที่เหลือทิ้งนะครับทั้งนี้ภายในงานได้รับความร่วมมือจากสมาคมเชฟจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายเชฟและผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าผ่านการสร้างสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบส่วนเกินที่ยังคงมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารก่อนที่จะกลายเป็นขยะและแสดงให้เห็นว่าการลดฟู้ดเวสสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นทางจนถึงจานอาหารของผู้บริโภคสำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับของกิจกรรมก็คือ Food Before Waste Table มื้ออาหารแห่งการกินอย่างรู้คุณค่าที่เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของการบริโภคอาหารอย่างรับผิดชอบพร้อมตระหนักถึงคุณค่าของอาหารในทุกจานและร่วมกันลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งภายใต้แนวคิดตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารอย่างไรก็ตามนะครับโครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับข้อ12การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบนะครับซึ่งมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณอาหารขยะนะครับแล้วก็สร้างวัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คืออาหารทุกจานของเราและเมื่อทุกคนร่วมกันตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับมหาวิทยาลัยสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยพิธี5สอ Big Cleaning Day เนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดเขาต่อตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่โดยมีนางสิรินทิพย์ศรีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นางเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสารวมถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและมีนางนันทิชาเกิดแก้วนายอำเภอปลายพระยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวเปิดงานว่านะครับกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ

0: คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรตลอดมาอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งกิจกรรมวันนี้ไม่เพียงแค่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในวัดเท่านั้นนะครับแต่เป็นกิจกรรมแห่งความร่วมมือและพลังศรัทธาของคนในชุมชนที่พร้อมใจดูแลวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างคุณธรรมและศูนย์กลางเชื่อมโยงพระพุทธศาสนากับชุมชนโดยนำแนวทาง5สอมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัดให้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสู่การสร้างสัปปายะทั้งด้านสถานที่บุคคลและสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเรียนรู้และใช้เป็นพื้นที่สร้างความสุขร่วมกันดักอย่างได้แท้จริงอีกทั้งการใช้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสถานศึกษาหน่วยงานสาธารณสุขชมรมผู้สูงอายุภาคการเกษตรและประชาชนตำบลเขาต่อได้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็เปรียบเสมือนการรวมพลังบวรก็คือบ้านวัดและราชการร่วมกันคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนนะครับทางนี้นะครับวัดสะอาดด้วยแรงกายวัดสัปปายะด้วยแรงศรัทธาและชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังของทุกคนนะครับไปปิดท้ายช่วงนี้ที่จังหวัดระนองนะครับวันนี้เวลา 10:30 น.ที่โรงเรียนระวิราชบำรุงตำบลละอุ่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับนายราชานมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่าวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันนางรมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกับข้าราชการทุกหมู่เหล่าหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองตลอดจนพระสงฆ์นิกรชาวระนองมากกว่า300คนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับนายราชานมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาโดยพร้อมใจกล่าวคำว่าเราทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาสัจจะความดีเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นให้ถึงด้วยพร้อมความไม่ประมาทนะครับจำนวนหนึ่งครั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและความสามัคคีหลังจากเสร็จพิธีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดระนองร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะให้มีความสะอาดเรียบร้อยตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันไม้เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่นะครับช่วงของ PRD Service กันนะครับ
1: ช่วง PRD Service
0: มาที่ช่วงของ PRD Service นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับที่ยังเป็นวาระแห่งชาติเลยก็คือการห้ามพกพาอาวุธรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนนั่นเองนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยกับนักเรียนคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ศโดยให้สถานศึกษานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ไปดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนและก็นักศึกษานะครับรวมถึงคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจโดยมี7มาตรการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษานะครับ 2. ให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตาความปลอดภัย 3. ให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนว4. ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้กับผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการ 6. ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและ7นะครับให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยสคูลเซฟตี้โซนโดยห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นนำอาวุธหรือว่าพกพาอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าอาวุธต่างๆรวมถึงยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดหากไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่พกติดตัวมาให้รีบแจ้งผู้ปกครองนะขอนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทันทีเลยนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วก็ให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองสักข่าวหนึ่งนะครับวันนี้เวลา 14:30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่นะครับ Bike for Mom ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะครับไปตามเส้นทางจนถึงบริเวณภูเขาย่านะครับจังหวัดระนองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีร่วมกับนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนายศรีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับตอนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและสร้างความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดระนองโดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับซึ่งอยู่ภายในอบจ.ระนองแล้วก็ขับไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษมนะครับไปสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาย่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนองมีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรครับทางนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการครั้งนี้นะครับร่วมกับกองสาธารณสุขอบจ.ระนองและได้รับการสนับสนุนจากชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นเมืองแห่งความจงรักภักดีนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นะครับก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะครับวันนี้นะครับผมและทีมงานสวทรนนะครับสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้13สิงหาคมได้นะครับโดยทางสวทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะครับและหลังจบรายการนี้นะครับสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งในวันนี้ทางสวทนครสวรรค์เป็นผู้ผลิตรายการนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้ครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์รับหน้าที่ผลิตรายการโดยมีกระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: และสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำตลอดปีสนองพระราโชบายที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่แผ่นดินเราไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
2: ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมสมบัติลุ่งแตงอ่อนจะพนักงานป่าไม้อาวุโสทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติความเป็นมาของโครงการนะครับ ก็คือเมื่อประมาณปี2536นะครับพระครูวาปีปทุมรักษ์นะครับหรือที่ทางคนหนองบัวเขาเรียกว่าพระครูไกลนะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองกลับนะครับอยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เราท่านมีความเห็นว่าตรงนี้มีหินสีชมพูท่านเลยคัดมีดำริคัดค้านประชุมกันแล้วว่าเห็นสมควรคัดค้านการทำเหมืองแร่ซึ่งท่านทราบว่าจะมีการขออนุญาตเข้าสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่บริเวณนี้ท่านเลยทำหนังสือถวายฎีกาไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเรานะครับเมื่อประมาณปี2536และตอนนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อปี2539เห็นชอบให้มีการตั้งโครงการอันรับเอาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่ ฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่าคืนป่าให้กับแผ่นดินนะครับจึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนี้ตั้งแต่ปี2539ซึ่งเราได้รับงบประมาณดำเนินการเมื่อปี2544นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2568เราได้มีกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการนี้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับเรามีการปลูกเสริมป่าในพื้นที่มีการจัดทำฝายโดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครสวรรค์มาสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้พื้นที่มีการเมื่อฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไหลลงมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับตรงนี้เมื่อมีการสร้างฝายลงในพื้นที่แล้วเนี่ยมีการชะลอน้ำทำให้น้ำสามารถที่จะซึมลงสู่ดินเนื่องจากฝายที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับทำให้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบข้างของฝายสามารถเจริญเติบโตและก็น้ำ ในส่วนหนึ่งก็คือไหลลงสู่เรามีอ่างเก็บน้ำที่สมัยท่านพระครูไกรที่ท่านได้จากกรมชนประทาน2อ่างก็คืออ่างพระครูไกร1จุน้ำได้ประมาณ1,100,000ลูกบาศก์เมตรแล้วก็พระครูไกร2ประมาณ1,000,000ลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำทั้ง2อ่างเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็นทั้งในภาคของการเกษตรและก็ของอุปโภคบริโภคก็คือใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้งของประจำเป็นประจำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือลดเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ก็เลยก่อเกิดประโยชน์จากพื้นที่โครงการนี้มากพอทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้ามาดูแลโดยโครงการนั้นเนื่องมาจากพระดำริประชาชนไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการได้ประโยชน์จากโครงการก็คือจากน้ำที่กักเก็บไว้โดยฝายของจังหวัดนครสวรรค์สามารถที่จะให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้คือจากเคยทำแล้วไม่ค่อยได้ผลปัจจุบันก็คือได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากป่านะครับจำพวกเห็ดป่าจำพวกหน่อไม้จำพวกของป่าต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บไปหาเป็นของกินแล้วก็ของที่ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสภาพป่าที่เราดูแลเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสภาพป่าเต็งรังตัวโครงการเราปัจจุบันเนี่ยป่าตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็คือจากป่าเต็งรังมันจะกลายเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งทำให้ไม้มีการเปลี่ยนระบบของป่าไปคือป่าเต็งรังเนี่ยเมื่อถึงฤดูกาลของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับน้ำไม่น้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่ซึมลงใต้ดินปัจจุบันพอเป็นป่าเบญจพรรณรากมันลงลึกลงไปเนี่ยมันเลยทำให้ฝนที่ตกลงมาน้ำสามารถซึมลงสู่ใต้ดินได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ค่อยๆไหลออกมาและส่วนหนึ่งก็คือปกติแถวเนี้ยจะมีตะกอนทรายซึ่งไหลลงมาจากเขาเป็นประจำทุกปีจากฝายของจังหวัดเนี่ยมันก็สามารถเก็บกักเก็บตรงนี้นะไม่ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็จากตรงเนี้ยทางชาวอำเภอหนองบัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชนชาวหนองบัวซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวหนองบัวตลอดไปซึ่งประชาชนชาวหนองบัวได้รับรู้รับทราบและได้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับ
1: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับทางด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภคในช่วงของฤดูแล้งและลดในเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วนั้นในช่วงตามรอยพระเมตตานี้ครับทางรายการจะขอนำทุกท่านได้มารับฟังความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงว่าเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
3: ขออนุญาตรายงานตัวนะครับผมมาโนชพิชัยทองนะครับพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งประจำอยู่ที่โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวงเนี่ย มีประโยชน์ต่อชาวบ้านนะครับอำเภอหนองบัวเนี่ยมากครับทั้งแหล่งน้ำครับทั้งป่าไม้นะครับที่ทางกรมอุทยานได้เข้ามาทำกิจกรรมนะครับสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและมีอาหารให้กับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงและก็บริเวณรอบๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนภาพเดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งหนองบัวเนี่ยจะแล้งเวลาแล้งมันจะแล้งแบบแล้งขัดใจนะครับแบบมันเป็นดินทรายนะครับซึ่งว่าน้ำเนี่ยแทบจะหาไม่ค่อยได้นะครับแต่เมื่อโครงการนี้เข้ามาเนี่ยนะครับน้ำก็เริ่มมีพอใช้นะครับแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับก็สร้างเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับจากแหล่งอาหารที่ไม่มีก็มีเช่นเขื่อนนะครับอย่างในส่วนของกรมอุทยานเราก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกเฉพาะป่านะครับเป็นไม้ที่กินได้ด้วยนะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับเช่นผักซึกผักขี้เหล็กนะครับก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับหนึ่งมีงานทำนะครับแล้วมีรายได้เป็นที่มั่นคงนะครับประกอบกับว่าเป็นได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองบัวอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนรู้จักคนอำเภอหนองบัวมากขึ้นนะครับผมอาจจะพูดภาษาอาราคาศัพท์อาจจะไม่นั่นแต่ด้วยความรู้สึกที่คือโครงการท่านเนี่ยเพิ่งผมที่ได้มายืนอยู่ณวันนี้ก็ด้วยโครงการของท่านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีจากที่เคยลำบากก็ชีวิตดีขึ้นกว่าเก่า
4: ท่านตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้มีรายได้กับโครงการพระราชดำริและดีใจที่อำเภอหนองบัวของเราได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านได้ตั้งให้ค่ะอยากให้อำเภอหนองบัวของเราได้ดูแลพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบกนิกรชาวไทยซึ่งทำให้คนในพื้นที่จากที่เคยอยู่อย่างแห้งแล้งได้พลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากนายมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานสกร.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ครับถึงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
5: สวัสดีครับผมมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมผ่าน3งานได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์และสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยดวงใจในการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและห้องสมุดประชาชนอำเภอในการส่งเสริมการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาโดยให้มีบรรณารักษ์และผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูได้ร่วมการจัดกิจ จกรรมส่งเสริมในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านทั้งนี้นอกจากที่ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอแล้วยังมีการจัดกิจกรรมในระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยมีการเปิดสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์นะครับเราได้มีคุณครูและปราชญ์ชาวบ้านได้มาร่วมกันจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงผ่านความอาลัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักศึกษาผู้เรียนที่สนใจทั้ง15แห่งนะครับในตอนนี้นะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด9แห่งรวมทั้งสิ้น535คนซึ่งถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งนี้เรายังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยรถโมบายเคลื่อนที่โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกแคทริยาไปบริการรวมถึงการแสดงความอาลัยผ่านประชาชนที่ไม่ได้รับการบริการจากศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอหรือตำบลเป็นการผ่านการดำเนินการโดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมเข้าถึงที่ถึงตำบลดังนั้นแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการถวายความอาลัยอย่างเต็มที่และหาที่สุดไม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พวกเราได้ตั้งใจทำความดีจิตอาสาถวายพระองค์ท่านนะครับท้ายนี้นะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีการทำดอกไม้จันทร์ผมขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ณสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหรือศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอที่ท่านสนใจนะครับขอเรียนเชิญและที่สำคัญสุดท้ายพวกเราชาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเราต่อไปขอบพระคุณครับ
1: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ครับเป็นการจัดทำขึ้นด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนับเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์จะได้ร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับขอแจ้งข่าวสารและกำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.การแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมการผลิตโดยคุณสิริพรวัฒนสุวกุลผอ.สวท.นครสวรรค์ภายใต้การอำนวยการผลิตโดยคุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทผอ.สพท.4ครับสำหรับวันนี้กระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์และทีมงานสวท.นครสวรรค์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมสวัสดีครับ
0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
10: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ใหญ่คุ้มครองคุณ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกราในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM9

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดา

เสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ซึ่งสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

สมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบประเด็นข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติปี2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยหรือ ATIF เตรียมเปิดตัวภูเก็ต Creative Community มุ่งพัฒนาคนสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ภูเก็ตเมือง Creative Destination ที่ยั่งยืนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งและมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จำนวน10คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz อยู่กันในวันพุธที่12สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569วันนี้วันที่12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นที่หอประชุมมหิศรภักดีศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในการนี้พระศรีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดสิริศรีและสุภารามหรือวัดหลวงปู่สุภาเจ้าคณะอำเภอกระทู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางประวีริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคู่สมรสและหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายเครื่องไถ่ธรรมต่อด้วยเจ้าหน้าที่ลากผ้าลองโยงและลากพระผู้สายโยงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์อนุโมทนาถวายพระอดิเรกและกรวดน้ำต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาตรอบมณฑลพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้วันที่12สิงหาคมของทุกปีได้รับการกำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติไทย2ประการคือวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยในปี2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปียังคงเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานความหมายของวันแม่แห่งชาติให้คงอยู่เป็นวันสำคัญของประเทศต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยหรือ ATIFเตรียมเปิดตัวภูเก็ต Creative Community มุ่งพัฒนาคนสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ภูเก็ตเมือง Creative Destination ที่ยั่งยืนนายวริวัฒน์อารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทยหรือ ATIF และภาคีเครือข่ายเตรียมเปิดตัวโครงการภูเก็ต Creative Community ณ TCDC ภูเก็ตหรือบ้านชาร์เตอร์ที่นำแนวคิดเมืองที่ดีต้องมีคนดีคนเก่งและคนสร้างสรรค์มุ่งเปลี่ยนจากการพัฒนาเมืองสู่การพัฒนาคนโดยการเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนสู่พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและคนทำงานสร้างสรรค์ได้ค้นพบศักยภาพพร้อมพัฒนาทักษะและต่อยอดผลงานเป็นอาชีพสู่ผู้ประกอบการในอนาคตอย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญคือการเชื่อมโยง TCDC กับ Tourism Labให้เป็นพื้นที่ทดลองจริงนำความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะวัฒนธรรมอาหารดนตรีภาพยนตร์การออกแบบและเทคโนโลยีมาต่อยอดเข้ากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตก้าวจากเมืองท่องเที่ยวสู่ครีเอทีฟ destination ที่สร้างมูลค่าจากคนความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมสร้างงานสร้างรายได้สร้างผู้ประกอบการและสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนปิดท้ายกันที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งและมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จำนวน10คนนางอัญชลีวณิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมมุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5

0: ีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 11,380 บาทซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์หมายเลข07621-3730
3: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน
2: MI Nylon 2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวด Mr. International จากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน
3: MI Nylon 2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
2: บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2569ตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการและพนักงานที่ทำงานตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยโดยบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.ณบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาป่าตองจึงขอเรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบและไม่ต้องตื่นตระหนกในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวที่มีการทำการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี
4: ้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม

0: 19
1: และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th
0: ภายในวันที่8กันยายน2569
1: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
8: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
7: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นผู้มอบอำนาจเพิกถอนการมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจบอกเลิกการเป็นตัวแทนการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือในบางกรณีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังกรอกข้อความไม่ครบถ้วนไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็นและควรระบุขอบเขตอำนาจระยะเวลาวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิดการมอบอำนาจถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินกิจการต่างๆผ่านบุคคลอื่นได้แต่การมอบอำนาจนั้นต้องกระทำอย่างชัดเจนถูกต้องและรอบคอบเพราะการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอาจก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดผูกพันผู้มอบอำนาจได้โดยตรงหากเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถใช้การมอบอำนาจได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนภัณฑ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: กวัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
0: ้
1: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไว้และพบกันที่โกฟัน
2: กำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ไม่อ้วนปลอดโรคบริโภคพอเพียงหลีกเลี่ยงหวานมันมันออกกำลังกาย
1: กำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการบานไม่รู้โรยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอยู่กันในช่วงวันพุธค่ะเวลา 18:30 นถึง 19:00 นค่ะดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ตวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะโดยรายการบานไม่รู้โรยนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นรายการตามโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยค่ะเราจะนำเอาเรื่องราวข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัยผู้สูงอายุแล้วก็ทุกช่วงวัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณค่าค่ะซึ่งมีเรื่องราวดีๆของผู้สูงอายุแล้วก็การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมาฝากให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันกับทางรายการบ้านไม่รู้โรยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วหรือยังเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปอายุยืนสุขภาพดีอยู่อย่างมีความสุขเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต
2: ถ้าเราจะแก่เราอยากจะแก่แบบไหนที่สุขสงบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพที่ดีมีเงินออมพอใช้สูงวัยอย่างมีคุณค่ารัฐพร้อมแล้วที่จะดูแลผู้สูงวัย
0: คุณฟังค่ะรายการบ้านไม่รู้โรยวันนี้นะคะจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่าเมื่อคนต่างวัยเดินไปด้วยกันค่ะเพราะว่าความสุขสดชื่นนั้นอยู่ใกล้ตัวเราค่ะแล้วก็วันนี้จะนำเรื่องราวกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดินของเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะที่ก้าวเข้าสู่ปีที่5หรือว่าเป็นครั้งที่5ในปี2569นี้ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะชื่อกิจกรรมก็น่าติดตามแล้วนะคะเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดินค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงแรกเราไปพูดคุยถึงเรื่องราวของสูงวัยอย่างมีคุณค่าเมื่อคนต่างวัยเดินไปด้วยกันค่ะก่อนที่จะพูดคุยในเรื่องต่างๆค่ะคุณฟังค่ะอยากจะชวนคุณฟังลองจินตนาการอะไรบางอย่างไปด้วยกันลองหลับตาค่ะแล้วก็นึกภาพตัวเราเองว่าในอีก20ปีข้างหน้าหรือ30ปีข้างหน้าค่ะเราอาจจะมีผมงอกเดินช้าสายตาอาจจะไม่ดีเท่าช่วงปัจจุบันบางวันก็จะต้องให้ลูกหลานนั้นช่วยหยิบของให้หรือว่าช่วยเปิดโทรศัพท์หรือพาไปไหนมาไหนรวมไปถึงการพาไปหาหมอนะคะในวันที่เรามีอายุมากขึ้นค่ะผู้ฟังคะมักจะมีคำถามสำคัญมากขึ้นก็คือเรายังมีความฝันอะไรบ้างเราอยากออกไปไหนพบเพื่อนหรือไม่อยากร้องเพลงหรือว่าอยากเต้นหรือว่าอยากทำอะไรหรืออยากจะบอกลูกหลานว่าอย่างไรค่ะความคิดเห็นของเรานั้นมีความสำคัญไหมเรายังอยากรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากแค่ไหนค่ะผู้ฟังก็เชื่อว่าคำตอบของคนส่วนใหญ่อยากจะทำในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ความต้องการที่จะเป็นคนสำคัญความต้องการที่จะมีคนรับฟังความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ได้หายไปพร้อมกับอายุค่ะแต่ในความเป็นจริงบางครั้งสิ่งที่หายไปก่อนหน้านั้นไม่ใช่ความสามารถของผู้สูงอายุแต่คือโอกาสที่เราจะได้เห็นความสามารถนั้นค่ะและบางครั้งเราไม่ได้ถามว่าคุณตาอยากทำอะไรแต่เรารีบจะบอกว่าตาไม่ต้องทำเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวยายไม่ต้องทำเดี๋ยวเราทำให้แก่แล้วอยู่เฉยๆบางครั้งบางทีคำพูดว่าแก่แล้วพักเถอะฟังดูเหมือนคำพูดหวังดีเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพแต่เราลองคิดในทางกลับกันค่ะว่าเราได้ยินประโยคพวกนี้ทุกวันทุกวันนะคะสะสมภัยเราอาจจะเริ่มเชื่อว่าคงไม่มีความจำเป็นแล้วจริงๆวันนี้เราคงจะไม่มีคุณค่าแล้วเราจึงจะมาพูดกันถึงเรื่องที่สำคัญมากค่ะนั่นก็คือเรื่องของการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุค่ะและอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการทำให้ผู้สูงอายุนั้นเห็นคุณค่าในตัวเองผู้ฟังคะแนวเรื่องนี้จะพาไปติดตามกิจกรรมดีๆค่ะที่ชื่อว่าเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดิมแอดวิชิตปีที่5ประจำปี2569นี่แหละค่ะซึ่งพื้นที่ตำบลวิชิตนะคะหลายคนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิตเคยจะร่วมกิจกรรมดีๆนี้มาบ้างเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาแล้วผ่านมาถึง4ครั้งที่สวนศรีภูวนาถแล้วก็ในปีนี้กลับมาอีกครั้งในช่วงของวันที่27-29สิงหาคมนี้ค่ะและคำถามของวันนี้ค่ะคุณฟังคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลอย่างไรแต่ เราจะสร้างสังคมแบบไหนให้กับทุกวัยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าค่ะผู้ฟังก็แก่แล้วไม่ได้แปลว่าหมดคุณค่าอย่างคำที่ว่าแก่แล้วคนแก่ทำอะไรไม่ได้หรอกสมัยนี้เขาใช้เทคโนโลยีกันแล้วเดี๋ยวลูกหลานทำให้อายุมากขึ้นแล้วจะไปทำอะไรได้บางครั้งคำพูดเหล่านี้อาจจะเป็นการพูดเล่นบางครั้งคำพูดเหล่านี้อาจจะหวังดีบางคำพูดเราเคยได้ยินคนอื่นพูดมาก็เลยพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่เมื่อเราพูดซ้ำๆค่ะคำพูดเหล่านี้อาจจะกลายเป็นกรอบที่บอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นความสามารถของคนก็ต้องลดลงองค์การอนามัยโลกค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงคำว่าอคติหรือการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอายุค่ะมีการอธิบายปรากฏการณ์ที่คนถูกเหมารวมตัดสินหรือปฏิบัติแตกต่างเพียงเพราะอายุของเขาและสิ่งที่น่าคิดก็คืออคติเรื่องอายุไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่คนอื่นมองผู้สูงอายุบางครั้งมันเกิดขึ้นในใจของผู้สูงอายุเองด้วยค่ะถ้าวันนึงเราเป็นผู้สูงอายุพูดกับตัวเองว่าฉันแก่แล้วจริงๆนี่ต่างหากคือจุดที่น่ากังวลเพราะเมื่อคนคนนั้นเลือกที่จะเชื่อว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือเลิกมองว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าอาจไม่ได้หยุดเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งค่ะแต่อาจเริ่มถอยออกจากสังคมเลิกคบเพื่อนไม่อยากไปไหนมาไหนซึมเศร้าอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่มีเพราะคิดว่าฉันไม่มีใครต้องการแล้วดังนั้นการสร้างสังคมที่ดีต่อผู้สูงอายุค่ะคุณฟังคะจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงแค่การจัดสวัสดิการไม่ได้เป็นแค่การดูแลสุขภาพร่างกายหรือไม่ใช่เพียงการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาค่ะแต่ถามอีกคำถามค่ะว่าเรายังเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้เป็นตัวเองอยู่หรือไม่คุณฟังคะในปัจจุบันอาจมองว่าเด็กกับผู้สูงอายุบางครั้งนั้นเหมือนอยู่กันคนละโลกมีโลกที่ต่างกันคุยกันไม่รู้เรื่องผู้สูงอายุคิดว่าเด็กสมัยนี้ไม่ฟังผู้ใหญ่แล้วต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตด้วยเหตุผลของตัวเองกิจกรรมระหว่างวัยค่ะจึงมีความสำคัญเพราะว่าเมื่อเด็กได้พบผู้สูงอายุจริงๆได้ฟังเรื่องราวที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมร่วมกันคนที่เคยเป็นเพียงคนแก่ก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถความถนัดความเชี่ยวชาญรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้จะมีคุณค่ามากกว่าตัวเลขของอายุค่ะและนี่ก็คือเป็นหนึ่งแนวคิดสำหรับกิจกรรมที่เราจะพูดถึงในวันนี้เด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินในปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันในเรื่องนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสัมผัสกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตค่ะ
2: ถ้าเราจะแก่เราอยากจะแก่แบบไหนได้มีชีวิตที่สุขสงบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพที่ดีมีเงินออมพอใช้สูงวัยยังมีคุณค่ารัฐพร้อมแล้วที่จะดูแลผู้สูงวัยไตหัวใจเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรคที่กวนใจบั่นทอนสุขภาพสูงวัยจะรู้ได้อย่างไรว่าสูงวัยป่วย
3: มันสังเกตความผิดปกติตรวจสุขภาพทุกปีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดระมัดระวังอุบัติเหตุหกล้มทำใจให้รื่นรมและอยู่กับปัจจุบัน
4: รักกันดูแลกันยามที่มีลมหายใจด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์

สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ออที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะออที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

0: ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วหรือยังเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปอายุยืนสุขภาพดีอยู่อย่างมีความสุขเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต
1: ค่ะคุณฟังยังคงอยู่กับดิฉันวพันธ์พรายพันธ์ในรายการบานไม่รู้โรยค่ะในช่วงของท้ายรายการแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะคุณฟังคะเป็นช่วงที่อยากจะนำกิจกรรมดีๆที่ทางเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเดินหน้าเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและความสามารถภายใต้โครงการลานสร้างสรรค์สูงวัยสร้างสุขคือการเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงสิ่งที่แต่ละคนนั้นมีความสามารถมีความอยากที่จะทำอยากจะแสดงออกนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเล่นการเต้นการรำแบบสุขใจวัยเก่าค่ะเมื่อผู้สูงอายุไม่ได้มีเพียงแค่เวทีแต่มีคนรุ่นต่อๆไปอยู่เคียงข้างเป็นการส่งความสุขของคนในสังคมค่ะคุณฟังคะในปี2569นี้ค่ะเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตมีการประกาศจัดกิจกรรมแล้วล่ะค่ะเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5ในช่วงวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ค่ะที่สวนศรีภูวนาถเช่นเดิมค่ะที่มีการปรับรูปแบบด้วยการเปิดพื้นที่ให้กับทุกช่วงวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบครอบครัวค่ะเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบร่วมกิจกรรมแบบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กเล็กจนไปถึงสูงวัยหรือว่าคนรุ่นใหญ่ค่ะที่มีกิจกรรมทั้งการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นด้วยหนังตะลุงน้องภูมิการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดเซียนโอเก็กวัยเก่าค่ะมีการออกร้านค้าร้านอาหารและสินค้าต่างๆในพื้นที่นะคะและนี่จึงไม่ใช่เพียงงานสำหรับคนแก่ค่ะแต่กลายเป็นพื้นที่ของคนหลายวัยที่ทุกคนสามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุค่ะนั่นหมายถึงเราทำด้วยการปรับตัวเข้าหากันและมีคุณค่าต่อกันและกิจกรรมที่ดีอาจไม่ใช่กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อาจเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนอยากกลับมาอีกค่ะและนี่คืออีกหนึ่งบทบาทพิสูจน์แล้วว่ากิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดิมแอดวิชิตเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยที่เท่ากันค่ะคุณฟังครับปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะอยากจะให้คิดว่าวันที่เราแก่เราอยากให้สังคมเป็นอย่างไรลองตั้งคำถามค่ะว่าถ้าวันหนึ่งเราแก่ลงเราอยากให้คนอื่นมองเราอย่างไรอยากให้ทุกคนดูแลฉันหรืออยากให้ทุกคนยังเห็นฉันหรือเห็นความสามารถเห็นความฝันเห็นประสบการณ์เห็นความคิดและเห็นว่าฉันยังมีคุณค่าค่ะดังนั้นกิจกรรมเด็กชวนเล่าคนเท่าชวนเดินแอดวิชิตของตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจึงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวของกิจกรรมในสวนแต่เป็นคำถามใหญ่ๆแล้วค่ะของสังคมว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเมื่อคนในสังคมมีอายุมากขึ้นและคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่การสร้างสิ่งใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มจากสิ่งง่ายๆคือฟังเรื่องราวถามความคิดเห็นและเปิดพื้นที่ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาทำได้และพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันโดยไม่ต้องเดิมเร็วเท่ากันหรือคิดเหมือนกันไม่ต้องอยู่ในวัยเดียวกันขอเพียงไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลังในวันที่เราอายุมากขึ้นก็พอแล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่าสูงวัยอย่างมีคุณค่าค่ะค่ะคุณฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการบานไม่รู้เลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ในช่วงเวลาดีๆค่ะที่ทางสถานีได้หยิบยกรายการดีๆมาส่งมอบให้กับคุณฟังได้ติดตามรับทราบกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณฟังคะหมดเวลาลงแล้วค่ะรายการบานไม่รู้เลยที่ติดตามกันมาจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงโอกาสหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจากคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันณพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วหรือยังเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะสายเกินไปอายุยืนสุขภาพดีอยู่อย่างมีความสุขเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต
2: ถ้าเราจะแก่เราอยากจะแก่แบบไหนได้มีชีวิตที่สุขสงบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพที่ดีมีเงินออมพอใช้ ที่จะดูแลผู้สูงวัย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูอย่างนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านช้างพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน

0: ระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
0: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนาราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้ นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยว่า

0: ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยธ.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยธ.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศ อมรปานหนึ่งในกรรมการกยธ.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยธ.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
1: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างจงแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.40ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.03ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
6: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่น้องฝนเนี่ยอยากจะมาประชาสัมพันธ์กันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเชิญชวนถ้าเกิดว่าใครนะคะที่พอจะมีเวลาน้องฝนใจกับนี่ละกันนะคะว่ามีเวลาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะที่กระบี่ค่ะเรามีละครเวทีนะคะที่เป็นมิวสิคัลนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสดูที่กระบี่นะคะแล้วก็อยากจะมาชมนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเด็กกระบี่เด็กกระบี่เนี่ยชื่อเลยว่าเป็นเด็กที่มีศักยภาพนะคะซึ่งมีน้องทีอาจจะเป็นที่รู้จักนะคะของแฟนคลับหรือว่าของใครหลายๆคนนะคะน้องซ่านนะคะซึ่งน้องซ่านเนี่ยน้องซ่านก็จะเป็นผู้กำกับนะคะในเรื่องของการจัดThe Musical ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ค่ะเขาได้มีการเชิญชวนนะคะออกมาเชิญชวนนะคะสำหรับงานเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling at กระบี่นะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบไม่นะคะผ่านละครเวทีค่ะซึ่งละครเรื่องนี้นะคะชื่อว่ากระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรานะคะกระบี่เจอร์นี่เดอะมิวสิคัลค่ะรวมออกเดินทางนะคะไปสัมผัสเสน่ห์นะคะของจังหวัดกระบี่ผ่านความระการตาของธรรมชาติค่ะวิถีชีวิตอันอบอุ่นของผู้คนนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะคะถ่ายทอดผ่านบทเพลงอันไพเราะค่ะการแสดงที่เปี่ยมด้วยซีซั่นนะคะเพื่อมอบความประทับใจในทุกช่วงเวลานะคะเรากับได้ออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของกระบี่ด้วยตนเองนะคะซึ่งผู้เขียนบทและก็กำกับก็คือน้องซ่านนะคะอัดอัศรันนะคะอัศรันมะนะคะชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไรแต่ถ้าบอกว่าน้องเป็นผู้ผากเสียงนะคะการ์ตูน The Lion King นะคะแล้วก็มีการ์ตูนอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะของเขาเรียกว่าของดิสนีย์นะคะน้องเนี่ยจะได้เขาเรียกเป็นผู้ที่ผ่านการผักเสียงนะคะในตัวการ์ตูนหลายๆตัวแล้วก็ที่สำคัญน้องเนี่ยผ่านการแสดงเวทีละครเวทีที่เป็นละครเวทีระดับมืออาชีพนะคะมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับการแสดงละครเวทีครั้งนี้ก็ยังมีอนุนะคะสุรศักดิ์ชัยอัตนะคะน้องแบงค์เฉลิมรัตน์นะคะน้องเคธมาลิรินนะคะน้องภูลิมนิชการค่ะน้องนิกกี้จาคอบนะคะน้องกิ๊กกมลพรนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่างานนี้เข้าชมฟรีค่ะโดยจะแสดงในวันที่15และก็16ก็คือสวัสดิ์ที่จะถึงนี้นะคะเวลา 19:30 นาทีณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะก็สามารถที่จะไปรับชมกันได้นะคุณผู้ฟังนะคะน้องฝนบอกเลยนะคะคือมันไม่ค่อยง่ายค่ะที่บ้านเราเนี่ยนะคะจะมีละครเวทีนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่บีเด็กกะบี้ค่ะเข้าเริ่มที่อยากจะนำเรื่องของละครเวทีนะคะมาเป็นจุดค่ายนะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะมาชมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะนำเพลงนะคะที่เป็นเพลงแต่งขึ้นมาไหมคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาไหมนะคะสำหรับละครเวทีในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเป็นเพลงที่บอกเลยว่าน่าฟังมากๆเลยนะคะน้องฝนได้ฟังครั้งแรกนะคะก็บอกเลยว่า
ลงเสน่ห์เลยสำหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็อยากจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเปิดให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันนะคะเพื่อว่าจะแบบเอ้ยอยากมาดูการแสดงจังเลยนะคะซึ่งน้องฝนเนี่ยได้แอบดูแล้วน้องฝนได้ดูการแสดงของน้องๆแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นน้องๆนักเรียนค่ะของจังหวัดกระบี่นะคะมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมกับพี่ๆนักแสดงมืออาชีพนะคะซึ่งเพลงเนี่ยน่ารักมากๆนะคะบ่งบอกถึงความเป็นกระบี่นะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมาชมก็วันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็สามารถมารวมรับชมกันได้เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะคะเปิดเพลงกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโชว์ของการแสดงเดอะมิวสิคัลในครั้งนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ

เอาละค่ะนี่ก็คือผลงานเพลงนะคะที่น้องฟุตบอลนะคะกระบี่ริมเลซันเน่บ้านเรานะคะที่จะเป็นหนึ่งในมิวสิคอลนะคะ The Musical ที่จัดขึ้นที่กระบี่ในวันที่15-16ที่จะถึงนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตนะคะระนองอาจจะไกลไปสักนิดแต่ว่าถ้าใจอยากจะมาแล่นะคะศิลปินดาราที่ฉันชื่นชอบก็สามารถมารวมกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อพรุ่งนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะเป็นน้องฝนละกับทีมงานสวัสดีกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซินเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขออภัยครับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวันวานเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยว บริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันปะม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตั้มและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้

0: ไทยช่วยไทยพลัส60/40สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
1: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยนายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
2: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่จะอยากได้สมมติอยากได้ผ้าทอยกดอกลำพูนเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะพอลูกค้าก็จะหาก่อนเลยว่ามีไทยช่วยไทยไหมอะไรเงี้ย
1: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
3: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
1: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook OTOP ศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า

0: การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช2557ถึง2559เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่าขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทธแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่ณภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือ Run for Mom ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัทรศรีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิศรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูง งสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได
2: ้เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่เราทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของน้องๆเองเป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าครับ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 15:00 นที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J ลีก 2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตรเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025-2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึก J ลีก2ฤดูกาล2026-2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
4: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญา

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประพัสสรและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลมในเดือนเมษาพัดพาไอความร้อนมากระทบผิวสัมผัสกลางแสงแดดจัดยามเที่ยงวันเด็กชายอ่อนปล่อยแขนเสื้อเชิ้ตลายใบไม้ที่พับไว้เหนือข้อศอกลงมายาวคลุมข้อมือดึงหมวกแก๊ปซึ่งเหน็บแลบพ้นขอบกางเกงด้านหลังขึ้นมาสวมเร่งรัดเดินตัดข้ามสะพานผ่านก็สู่เส้นทางด้านหลังวัดดงธรรมลัดเลาะเลี้ยวก็ไปยังเต็นท์ผ้าใบสีแดงชาติอันดารดาษด้วยดอกไม้ทูบเทียนอ่อนทักทายแต่ไหลเด็กชายพุงโตวัยไล่เลี่ยกันซึ่งนั่งหาวปากกว้างอยู่หลังตู้รับบริจาคที่ติดประกาศว่าทำบุญดอกไม้ทูบเทียนชุดละ20บาทเขาจะเงื้อมองผู้คนในโบสถ์ที่หากมีเวลาอาจนับได้เลยว่ามีจำนวนเท่าใดก่อนส่งสายตาเบนไปทางวิหารด้านขวาร่างเล็กร่างใหญ่หัวงอกหัวดำยืนต่อแถวเรียงรายกันยาวราวกับขบวนรถไฟอ่อนยืนอึ้งเพียงนับ1ถึง4แล้วก็รีบรถฝีเท้าไปยังบริเวณนั้นให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะเริ่มขึ้นป้ายประกาศขนาดใหญ่รอรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อสิทธิ์ต่อแถวที่นี่ติดอยู่ที่ริมรั้วเดิมข้างวิหารอ่อนมุ่งตรงไปด้วยท่าทางมาดมั่นพร้อมเสียงในใจที่ดังกระชั้นขึ้นในห้วงความคิดผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผมจะไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเด็ดขาดครับพ่อผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนเสียงประกาศผ่านไมโครโฟนของชายวัยกลางคนร่างท้วมที่นั่งหลบแดดตัวบวมอยู่บนเก้าอี้เหล็กสีเหลืองซีดข้างทางเข้าวิหารดังแซ่ขึ้นมาต่อแถวกันได้เลยนะครับหลวงพ่อสิทธิ์เกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อท่านจะมอบวัตถุมงคลให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้เป็นวันแรกจำกัดสิทธิ์เพียง100ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับท่านปลุกเสกขึ้นมาด้วยพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นของขลังของดีใครได้ไปครอบครองก็จะนำมาแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยหากพกไว้ติดกายรับรองว่าโรคภัยจะไม่มาแผ่วพานที่เจ็บก็หายเจ็บที่ป่วยก็หายป่วยชายวัยกลางคนคันคอจนต้องคว้าขวดยาแก้ไอมาจิบจากนั้นจึงพูดต่อว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องตั้งอยู่ในกรรมดีและก็สั่งสมบุญมามากพอด้วยนะครับอย่างกระผมอาจจะพลั้งเผลอกระทำผิดศีลธรรมอยู่บ้างบุญก็เลยยังมาไม่ถึงกระผมจึงไม่หายป่วยสักทีลุงเมาเมื่อคืนน่ะคงแอบไปจิบเหล้ามาอีกตามเคยใช่ไหมครับอ่อนแวะมากระเซาผู้ที่มีไมโครโฟนคอเคล้าอยู่ข้างกายด้วยท่าทีสนิทสนมกลมเกลียวเอ็งไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้ากำลังทำหน้าที่ของข้าเอ็งไปทำหน้าที่แทนพ่อของเอ็งให้ดีเถอะอย่าให้เกิดเรื่องล่ะเอ้าไปได้แล้วอ่อนยิ้มล้อแล้วก็เร่งเดินหัวเราะอ้อมไปด้านหน้าผู้คนยืนต่อแถวเรียงตัวอยู่ภายในรั้วเหล็กที่ตั้งเป็นคอกเอาไว้ในแนวยาวเสียงของในเมายังกระจายเข้ารูหูผ่านดังเครื่องขยายเสียงรุ่นปู่ของขลังของดีเก็บรักษาไว้อีกไม่กี่ปีก็จะมีราคาค่างวดแพงขึ้นเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับจะหาซื้อจากที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วมีแค่200ชิ้นในโลกเท่านั้นเพียงทำบุญคนละ 2,000 บาททุกท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลกลับบ้านไปรีบหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านฉันเพลเสร็จแล้วอ้อแต่ก็อย่าลืมอยู่ในความสงบด้วยนะครับทุกท่านที่เคยมาก็คงจะทราบดีว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบความวุ่นวายหากมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจนเสียงดังเข้าไปถึงกุฏิรับรองว่าทุกอย่างเป็นอันยุติขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับเราจะไม่มีการแจกบัตรคิวใครมาก่อนต่อแถวก่อนขอให้ทุกคนอยู่ในระเบียบด้วยนะครับ

ุกอย่างดำเนินไปตามคันลองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายสถานที่ซึ่งมักจะมีการยื้อแย่งพลวันจนเลื่อนชั้นเป็นข่าวดังมาแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อศิษย์เป็นพระที่พูดจริงทำจริงเคยมีคนไม่เคารพกฎเกณฑ์คิดท้าทายจนทางกรรมการวัดต้องมอบหมายหน้าที่ให้บิดาของอ่อนเข้ามาดูแลแต่มาระยะหลังนี้ผู้คุมคิวสุขภาพไม่ดีนักจึงมักจะโยนความรับผิดชอบไว้ในมือของลูกชายคนเดียวสตรีสูงวัยที่ใช้ร่มคันยาวต่างไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปข้างวิหารบริเวณร่องรอยต่อของแผงเหล็กที่กั้นเป็นทางเดินเชื่อมเสร็จสับไปยังกุฏิไม่ลับของหลวงพ่อศิษย์หล่อนพยายามแทรกตัวเข้าไปแต่คนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านในกลับพยายามดันร่างของหล่อนให้ถอยห่างออกมาเขาชักสีหน้าราวกับสตรีรุ่นป้าเป็นของเน่าเหม็นหน้าขยะแขยงที่ไม่อยากจะเข้าใกล้แม้แต่ปลายเล็บเด็กคุมคิวหน้าใหม่ไฟแรงอย่างอ่อนรีบปรีเขาห้ามปรามแต่สตรีรุ่นป้าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมถอยร่นตนเองออกมาป้าครับป้ารู้ไหมว่าป้ากำลังจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนอ่อนดึงรั้งมือสตรีสูงวัยร่างอวบออกมาด้วยท่าทางละมุนเพียงเพื่อให้หล่อนยินยอมด้วยท่าทีละม่อมขอร้องนะลูกเอ้ยป้าเนี่ยเลือดลมไม่ค่อยจะดีถ้ายืนต่อคิวนานๆป้าก็คงจะต้องเป็นลมไปก่อนแน่ๆที่ดั้นด้นมาถึงที่นี่เพราะว่าป้านับถือท่านอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปให้หลานสาวที่ป่วยจะได้หายเจ็บหายไข้กับเขาสักทีเนี่ยก็ทิ้งหลานไว้คนเดียวถ้าเสร็จธุระเร็วก็คงกลับไปทันป้อนข้าวเย็นพอดีถ้ากลับไม่ทันหลานสาวป้าคงจะร้องงองแงหน้าดูเจ้าปุ้มเนี่ยเพิ่งจะ6ขวบกว่าเองป้าทิ้งมานานก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนึกว่าสงสารคนแก่เถอะนะลุงนะสตรีร่างอวบยกมือขึ้นพนมตรงร่องอกวิงวอนเสียงสั่นเครือดวงตาพร่าพรายด้วยหยาดน้ำอย่างฉับพลันเป็นหนึ่งนักแสดงในฝันที่เรียกน้ำตาได้ดั่งใจตนอ่อนยืนลังเลอยู่เพียงชั่วครู่มิใช่ชั่วยามก่อนกระซิบเอ่ยขานข้างหูให้สตรีรุ่นป้าเดินตามต้อยๆไปยังประตูข้างชั้นในของกุฏิใหญ่ที่เปิดแง้มง้างค้างบานอยู่เขาบอกกลุ่มคนที่ทยอยเข้ามาทางประตูหน้าชั้นในว่าเขาพาสตรีสูงวัยออกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาทุกคนจะได้เข้าใจว่าหล่อนต่อคิวเข้ามาก่อนหน้าพวกเขาไม่มีความสงสัยใครรู้ในหมู่ชนไม่มีข้อกังขาให้สับสนข้องใจเพราะว่าบุคคลที่เอ่ยออกมาก็คือผู้กุมอำนาจในสถานการณ์ที่ผมยอมช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเห็นใจแล้วก็สงสารหลานป้านะครับแต่ว่าป้าต้องสัญญากับผมเนาะว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะผมจะโดนตำหนิได้ว่าบกพร่องในหน้าที่เด็กชายอ่อนยังคงใจอ่อนสมกับชื่อเรียงนามที่บิดาขานเรียกจ้าป้าสัญญาว่าจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวขอบใจมากขอให้เจริญเจริญนะลูกสตรีสูงวัยยื่นธนบัตรสีแดงที่ม้วนไว้คล้ายมนบุรีส่งให้อ่อนรีบยัดใส่กระเป๋ากางเกงหลังตีหน้าใส่ซื่อเดินกลับออกมาสตรีร่างอวบแก้มอิ่มจึงแย้มยิ้มหยดย้อยเมื่อทุกอย่างเคลื่อนคล้อยสมความมุ่งมาตรปรารถนาแต่ว่าสตรีสูงวัยอีกนางกลับถูกอ่อนห่วงห้ามไม่ให้เข้าไปอีกหลายสิบชีวิตที่ต่อคิวอยู่เบื้องหน้าบานประตูก็เฉกเช่นกันหากนับไล่ตามปริมาณผู้คนสตรีสูงวัยร่างผอมน่าจะมีลำดับที่100ห้อยท้ายพอดีแต่เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรไม่ชอบกลแต่สีหน้าบนผิวพันธุ์เริ่มตกกระที่แสดงความสิ้นหวังรำไรทำให้เด็กชายผู้รู้อยู่แก่ใจชะงักไปชั่วคำหนึ่งก่อนรำพึงเบาๆแล้วปลอบจิตตนเองว่าถ้าเราปล่อยให้ป้าคนอ้วนก่อเรื่องวุ่นวายต้องมีคนผิดหวังกลับไปมากกว่า1คนแน่นอนรวมทั้งป้าคนผอมนี้ด้วยแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องบกพร่องดีไม่ดีพ่ออาจจะถูกตำหนิด้วยอีกคนนึงพ่อเคยสอนว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญให้ป้าคนผอมผิดหวังคนเดียวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแกคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่
ถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็แค่มาเข้าแถวใหม่ให้เร็วกว่าเดิมอีกสักนิดคงไม่มีใครตำหนิเราหรอกนอกจากป้าคุณอ้วนจะไปบอกใครแต่แกก็คงไม่ทำแบบนั้นเพราะแกก็จะกลายเป็นคนผิดไปด้วยเราจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเงินทองเราก็ไม่ได้คิดเรียกร้องซะหน่อยแต่ว่าแกให้มาแล้วเราก็รับไว้เท่านั้นเอง

อ่อนหารู้ไปไกลกว่านั้นไม่หลังเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปในไม่กี่ชั่วโมงป้าขนอ้วนที่เขาเอ่ยถึงกลับไปนั่งแก้มปรีอยู่ในบ้านหลังใหญ่ยืดอกอันอวบอิ่มก็ยิ้มใจภาคภูมิในมารยาหญิงแก่ที่ล่อหลอกเด็กชายจนเชื่อแน่สนิทใจมีคิดระแวงคลางแคลงกังขาขณะที่ป้าคนผอมที่อ่อนคิดคำนึงกลับจ่อมจมอยู่กับบึงบ่อน้ำตาภายในห้องนอนของบ้านไม้หลังน้อยปลายซอยหลังจากถูกสามีทำร้ายจนหน้าปูดแก้มช้ำเพียงเพราะว่าไม่ได้นำของขลังกลับบ้านตามคำสั่งสถานของชายผู้บ้าอำนาจทั้งที่ป้าผู้ลำบากมีสิทธิ์พึงได้ในสิ่งนั้นครั้นดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นผู้คุมคิวกับกลายโฉมเป็นเด็กชายพุงโตอ่อนรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจนต้องขอหลบแดดแผดรัวไปนั่งขายดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนสลับเปลี่ยนให้เสาทำหน้าที่แทนเด็กชายพุงโตยืนไหล่ตั้งมาดแมนเต็มอกเต็มใจกับอำนาจหน้าที่ใหม่ซึ่งใช้ไหลกว่าการนั่งเป็นเด็กขายของแบบวันๆหากเกิดเหตุการณ์สงบราบเรียบเยี่ยงทะเลไร้คลื่นลมแรงก็เท่ากับว่าความสามารถที่แอบแฝงของเสาไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าอ่อนเพื่อนเกลอเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กเสามองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเสามองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าเคยอยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเราไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของครั้งแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวปะโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าเสาบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายรากออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเสาบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษ
พยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิ้วแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลายแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบากหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
6: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
14: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนิโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
15: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
16: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตาโลรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
5: under the Government the Public Relations Department
4: on FM 96.5 MHz.
6: Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment
5: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight.That continue people, place, and story together
6: right here on Web Tonight.

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
2: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองทั้งนี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพรบ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ73เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายIEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Nevermind the HM Blues และดวงใจกับความรักในภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะแต่คืนนี้เพลงดวงใจกับความรักจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักที่จบไปนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ฟังคะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะคะก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับแม่สองเพลงคือเพลงมารดาสดุดีเพลงนี้คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องและก็มีการบันทึกเป็นแผ่นดิบเอาไว้เมื่อวันที่13เมษายนปี2500ค่ะอีกเพลงหนึ่งคือแม่วันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณวรนุชอารี

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงมารดาสดุดีและแม่ชุดต่อไปฟังทำนายฝันโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูวรนุชอารีค่ะคุณสมศักดิ์และครูธนิพพลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้เรือเร่เรือรักคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเป็นผลงานคณะศิษย์จามอนค่ะและดาวในใจคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเสียงของคุณวรนุชอารีขับร้องคู่กับนักร้องชาย3ท่านจบไปแล้วนะคะฟังคุณมาริสาอมาตยกุลในเพลงกลางวันจันจากครูแก้วแต่งคำร้องเพลงนี้นะคะส่วนทำนองเป็นของครูเวศค่ะต่อได้คุณยันยงเสลานนท์ผลงานของทาตรีและครูเอื้อเพลงเงาส่วนเพลงที่3รอดูใจจากการขับร้องของคุณอ้อยอัชรานะคะทาตรีแต่งคำร้องปลุกเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วนะคะกลางวันจันจากเงาและรอดูใจคราวนี้จะฟังคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เพลงแรกคือตะวันยอแสงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นการบันทึกเป็นเทปคาสเซ็ตไว้นะคะเสียงก็จะไม่สมบูรณ์เพลงที่2คุณโฉมฉายอรุณฉานค่ะเพลงวาสิทธิผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะตามข้อมูลก็บอกว่าเป็นเพลงจากละครเรื่องกามนิตแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยปี2494ต่อมาปี2504ก็แสดงทางช่อง4บางขุนพรหมและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเสียงคุณโฉมฉายมาขับร้องในภายหลังนะคะเพลงที่3ห้วงผวังคุณกมลโลกกลินขับร้องไว้ค่ะผลงานของคุณนิพนธ์วรรณพินทุและครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยตะวันยอแสง

สุดท้ายนะคะก่อนจะไปฟังข่าวฟังคุณเลิศและคุณศรีสุดาเพลงแอวสาวอีสานคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้พี่รักจริงคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณมาริสาค่ะก็เป็นผลงานของคุณสมศักดิ์และคุณธนิตเช่นเดียวกันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
7: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีภัยอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมกำชับห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
8: นางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือน ที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาย่ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่12สิงหาคม2569เพลงแรกคือเพลงภาพพระพันปีเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีซึ่งจัดทำขึ้นในปี2566เพลงนี้เป็นเพลงที่บรรยายให้เห็นถึงความรักความทุ่มเทของพระพันปีที่มีต่อประสบนิกรผ่านภาพถ่ายมากมายที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยนานแสนนานภาพพระพันปีคุณอิสริยาคูประเสริฐขับร้องนะคะเป็นผลงานของคุณธนชัยยงพิพัฒน์วงศ์และชาตรีทับละม่อม

ที่จบไปนั่นคือเพลงภาพพระพันปีโดยคุณอิสริยาครูประเสริฐค่ะต่อด้วยเพลงภาพเธอโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

เพลงภาพเธอจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจบไปแล้วต่อได้เพลงเกี่ยวกับแม่สองเพลงค่ะเพลงแรกอ้อมอกแม่โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรอมรวรรณเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเพลงที่สองแม่คุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้องครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้

ลงเกี่ยวกับแม่เนื่องในวันแม่สองเพลงจบไปแล้วคืออ้อมอกแม่และแม่ต่อไปชุดต่อไปเป็นเพลงคู่บ้างนะคะรักฉันนานๆคุณนริศอารีและคุณนันทาปีตะนิรพลินบันทึกเสียงคู่กันไว้เป็นคู่แรกเมื่อปี2497ผลงานของประกอบเกตกุดีค่ะต่อได้รักชั่วฟ้าคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3รักชั่วชีวิตคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเสารีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติประพันธ์ร่วมกัน

0: บไป3เพลงแล้วนะคะรักฉันนานๆรักชั่วฟ้าและรักชั่วชีวิตช่วงต่อไปพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เพลงจีนเพลงนี้ชื่อว่าเกาซันชิงในวงเล็บว่าอาลิซานนะครับเป็นเพลงที่ร้องโดยดาราภาพยนตร์ฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่ามิสคูมี่เพลงที่ชื่อว่าเกาซันชิงเนี่ยครับเป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์จีนเรื่องเซียวหยุนเซียซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนะครับสมัยก่อนนี้คนไทยเราชอบไปเชิญดาราภาพยนตร์จีนดารานักร้องจีนเข้ามาเล่นหนังในเมืองไทยแล้วก็ท่านเหล่านี้บางทีก็มาจากไต้หวันบางทีก็มาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มาโด่งดังในประเทศไทยด้วยจึงมีมิสโน่นมิสนี่เข้ามากันเต็มไปเลยในระยะหนึ่งแล้วก็นักร้องอย่างคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็ประกบคู่ร้องกันนะครับบางทีก็เล่นหนังด้วยกันเลยก็มีนะครับเราก็มีสุภาพสตรีมาท่านหนึ่งคนไทยเรียกว่ามิสคูมี่มิสคูมี่นะครับแท้จริงๆเนี่ยชื่อจริงๆเขาก็คือมิสกูเมย์นะฮะบางทีอ่านว่ากูเมย์นะครับซึ่งก็เป็นชื่อแท้ๆของเขาแต่พอมาเป็นร้องเพลงฝรั่งเขาก็ใช้ชื่อว่ามิสคูมี่นะครับเป็นคนเสียงเพราะมากครับร้องเพลงระดับเสียงซูปราโน่ได้เลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเมืองไทยเธอก็มาร้องเพลงอัดเป็นเสียงไว้ด้วยเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งครับและเพลงที่เรารู้จักกันดีก็คือเพลงนี้ครับเกาซันชิงบางทีเราอาจจะเรียกขานชื่อเพลงนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่าอาริซานตะกูเหนียงเมซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของไต้หวันหมายความถึงผู้หญิงสาวสวยแห่งเขาอาริซานนะครับเพลงนี้เนื้อร้องเนี่ยครับทั้งคุณสุพจน์และผมไม่มีทางที่จะแปลได้เลยเพราะเราไม่รู้ภาษาจีนนะครับก็ได้ความกรุณามาจากคุณประพลเยี่ยมธงชัยได้ถอดความออกมาว่าหญิงสาวอาริซานสวยน่ารักนุ่มนวลประดุจสายน้ำชายหนุ่มอาริซานก็แข็งแรงดุจขุนเขายอดเขานั้นทอดยาวด้วยพันธุ์พฤกษ์สีเขียวขจีแล้วก็มีลำธารน้ำสีฟ้าครามทอดไปหญิงสาวและชายหนุ่มจะมีวันจะไม่มีวันแยกจากกันฉันใดก็เสมือนหนึ่งน้ำใสไหลเวียนรอบเขาเขียวคลอเคลียกันไปประดุจเช่นเดียวกันนั้นก็แปลได้เพราะมากครับเรามาฟังต้นฉบับเดิมที่มิสคูมี่ร้องไว้นะครับเพลงชื่อเกาซันชิงหรืออาลิซานครับเชิญฟังครับ

นั่นก็เป็นเสียงของมิสคูมี่นะครับในเพลงชื่อเกาชันชิงจากภาพยนตร์เรื่องเสี่ยวหยุนเสี้ยนะครับซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนั่นครับเป็นเพลงที่ร่าเริงเพลงหนึ่งทีเดียวแล้วก็คุณคูมี่เธอก็ร้องไว้เพราะนะครับทีนี้เพลงนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ร้องกันในครับที่คนจีนและคนไต้หวันมาเที่ยวคืนกันนะครับแล้วก็ถูกแปลงมาเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็มีนักร้องหญิงอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเกิดมาในครอบครัวไทยผสมกับจีนแล้วก็ร้องเพลงเสียงเพราะเป็นเสียงนกคิริบูนสาวเจ้าเสน่ห์ทีเดียวนะครับเธอเพลงนี้ก็คือคุณรินจงบุญนาการินนะครับเธอเริ่มต้นร้องเพลงอยู่ในสมาคมจีนซึ่งคุณรินจงบอกว่าเขาเรียกว่าเพลงขอทานที่จริงไม่ใช่ครับเป็นเพลงที่ร้องเพื่อจะขอรับเงินบริจาคเพื่อจะไปช่วยคนนะฮะคุณรินจงร้องมาตั้งแต่ยังเด็กตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆจนทั้งในสุดเนี่ยก็ได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีคนรู้จักเธอมากทีเดียวว่าเป็นคนเสียงเพราะร้องเพลงได้2ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาจีนอย่างน่าฟังยิ่งก็ได้นำเอาเพลงเมื่อสักครู่นะครับมาร้องเป็นภาคภาษาไทยโดยให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักคู่ฟ้าใครล่ะเป็นคนที่แปลงเนื้อมานะครับผู้แปลงมาก็คือผู้ใช้นามปากกาว่าสนิทสอเป็นชาวเมืองเชียงใหม่นะครับในประวัติว่าเกิดที่ตลาดบัวรถทีเดียวคุณพ่อคุณแม่ขายเครื่องสังฆพันธ์แล้วก็เรียนหนังสื อที่โรงเรียนคำเที่ยงคุณสนิทสอนั้นเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2467เรียนโรงเรียนมีชื่อทั้งนั้นเลยในเชียงใหม่เช่น Prince Roy โรงเรียนยุพราชนะครับแล้วก็เป็นครูมาระยะหนึ่งแล้วก็เข้าทำงานที่ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่จนทั้งได้เป็นผู้จัดการที่ลำพูนหลังจากนั้นก็ออกจากราชการไปทำงานโรงพิมพ์อยู่พักนึงแล้วก็กลับมาทำงานออมสินใหม่ครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครตรงนี้สิครับจุดเหตุสำคัญทีเดียว2503ได้มาพบกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กชอุ่มงามก็เกิดวงดนตรีธนาคารออมสินนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นคุณสนิทสอก็เลยแต่งเพลงให้กับวงดนตรีธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆเยอะครับเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ทั้งนั้นเลยได้มาร่วมมือกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กชอุ่มงามตรงนี้ครับทำให้เกิดเพลงต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็แปลงเพลงเมื่อสักครู่นะครับที่มิสกุมีร้องนะครับออกมาเป็นเพลงไทยสักคนชื่อรักคู่ฟ้าให้คุณรินจงบุญนาการินร้องเชิญฟังครับคุณจงร้องให้เพราะทีเดียวครับเชิญฟังครับ

รับขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้ต่อได้เสียงของคุณชาญเย็นแขในเพลงสามหัวใจผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันคุณเพ็ญแขกรจารึกค่ะรอยเสน่หาคุณสไลไกรเลิศแต่งนะคะเอาทำนองมาจากเพลงจีนกลางและใจเป็นห่วงโดยครูล้วนควันธรรมผลงานของครูล้วนเองค่ะ

0: รายจะมา
1: สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้ฟังวนาสวาทหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นธมศิลปินแห่งชาติครุสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะและจำใจจำจากคุณชาถนัดศรีบันทึกเสียงกับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์นะคะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออัสลายนะสูตรเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าอัสลายนะมานพเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์รู้ถึงการดูลักษณะการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นผู้ที่พราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ยกย่องด้วยได้รับการชักชวนชี้ชวนจากเหล่าพราหมณ์อื่นๆเพื่อจะให้ไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นมักจะสอนว่าคนเราทำความดีก็ได้ดีทำความไม่ดีมันก็มีความไม่ดีเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับชาติกำเนิดถ้าชาติกำเนิดดีทำไม่ดีมันก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละถ้าชาติกำเนิดมาไม่ดีต่ำต้อยแต่ถ้าได้ทำความดีแล้วความดีมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นพราหมณ์ในสมัยนั้นท่านผู้ฟังก็ไม่พอใจไม่แฮปปี้ในการสอนแบบนี้เพราะว่าวรรณะพราหมณ์เท่านั้นที่จะถือว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดดีเยี่ยมวรรณะอื่นนี่ไม่ดีไม่เท่าก็จึงไปโต้วาทะกันมีหลายกลุ่มท่านผู้ฟังที่ไปทำแบบนี้กลุ่มนี้อยู่เมืองนี้ก็ไปโต้กับพระพุทธเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งก็โต้กันไปในวาระนั้นกลุ่มพราหมณ์กลุ่มนั้นก็ชักชวนอัสลายนะมานพนี่แหละไปเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการที่จะโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องของวรรณะที่ไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนก็สามารถทำดีหรือทำไม่ดีได้แล้วก็มาถึงเรื่องของปัญญาความรู้แล้วก็มาถึงเรื่องของคุณธรรมที่ว่าถ้ามีคุณธรรมดีมันดีกว่าปัญญาความรู้หรือว่าใช่กำเนิดนั้นๆจนทำให้อัสลายนะมานพนี่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยคือไปไม่เป็นต้องเก้อเขินนิ่งเงียบคอตกซบเซาอยู่แล้วก็ได้อธิบายถึงวรรณะสี่จำพวกในอดีตแล้วก็ฤาษีที่ชื่อว่าอาสิตาดาบทในตอนท้ายนั้นมีความน่าสนใจมากทุกฟังเรื่องราวในอดีตเป็นมาอย่างไรและในตอนท้ายของรายการก็มีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของพราหมณ์ที่ชื่อว่าเอสุการีมีอุปมาอุปไมยที่เปรียบเหมือนกับไฟที่จุดขึ้นมีเปลวมีสีมีแสงสว่างไม่ว่าจะจากเชื้อคือไม้อะไรต่างก็เป็นไฟเป็นเปลิงขึ้นได้เหมือนกันแล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าปฏิบัติมาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างสามารถที่จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มีการบรรลุธรรมเป็นที่สุดจบได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยอัสลายนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่401อัสลายนะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแล
พราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างกระนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าก็พระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ก็สมัยนั้นมานพชื่ออัสลยนะอาศัยอยู่ที่กรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะนับแต่การเกิดได้16ปีคือมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษก็พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงคิดกันว่าก็อัสลยนะมนุษย์ผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญในคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แน่ลำดับนั้นพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหาอัสลยนะมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่ออัสลยนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดอัสลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพวกปราบเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสลยนะมานพว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกพ่อจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วในครั้งที่สองอัสลยนะมานพก็ได้กล่าวกับพวกพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สามพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสลยนะมานพว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดก็พ่ออัสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออัสลยนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้อัสลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลายตอนเรื่องวรรณะสี่จำพวกลำดับนั้นอัสลยนะมานพพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า
วรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็ในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้กล่าวไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลัยนะก็นางบราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างตั้งครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างก็ปรากฏอยู่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่เกิดจากโยนีคือองค์กำเนิดเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะมานพจึงได้กล่าวขึ้นมาท่านพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกะหรือแคว้นโยนกแคว้นคัมโปชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ1วรรณะเจ้าและ2วรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าอัสสลัยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาคือในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าอัสสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไปหลังจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นจนมีมิจฉาทิฏฐิภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแม้พราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แพทย์แม้สูตรที่เมื่อทำอย่างนั้นเมื่อภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบาย
ทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลัยยะนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพรามทั้งหลายผู้ที่ยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าบนหน้าที่ประเสริฐสุดคือพรามเท่านั้นบนหน้าอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมอัสสลัยยะนามานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลัยยะนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรวันนะพรามเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรืออัสสลัยยะนามานพจึงได้ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมก็แม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นต้นหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วันนะทั้งสี่ที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดอัสสลัยยะนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพวกพราหมณ์ที่ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้แหละว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลัยยะนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมก็ในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็สามารถทำได้แท้จริงในประเทศนี้แม้วันนะทั้งสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมดอัสสลัยยะนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลัยยะนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือ

รามเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวรรณะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมอัสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถคนเทขยะมูลฝอยบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นอัสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นได้เท่านั้นหรือเป็นไฟที่มีเปลวมีแสงมีความสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เท่านั้นหรือส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถที่จะทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลซึ่งถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีความสว่างสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เหมือนไฟที่บุรุษเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ได้เหมือนกันสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จท่านพระโคดมแท้จริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ทั้งหมดอัสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้ที่ยังกล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหม

ท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลีนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าคัตติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางพราหมณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระโคดมผู้เจริญบุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้สัสเรยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พราหมณ์กุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาของคนทั้งสองบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระโคดมผู้เจริญบุตรผู้เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้อัสสลีนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาประอาศัยการผสมแม่ม้ากับพ่อลานั้นจึงเกิดลูกม้าคือล่อขึ้นมาลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซึ่งเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีควรจะเรียกว่าม้าหรือลาท่านพระโคดมผู้เจริญลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็เรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันก็แต่ตามนัยยะต้นโน้นของเรื่องมนุษย์ข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันอัสลัยนะก็ท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำก็เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนทั้งสองนี้ให้บริโภคคนไหนเขาจะเชื้อเชิญให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในการเลี้ยงเพื่อรับแขกก็ดีท่านพระโคดมก็ในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชิญมานพเพื่อศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์แนะนำให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญของที่ให้ในผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่แนะนำจะมีผลมากได้อย่างไรอัสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำแต่เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมก็พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนไหนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีท่านพระโคดมผู้เจริญในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน
ผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีท่านพระครมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าอาศัยนะก็เมื่อกี้ท่านได้อ้างเรื่องเกิดเมื่ออ้างเรื่องกำเนิดแล้วก็อ้างเรื่องมนเมื่ออ้างเรื่องมนแล้วก็อ้างเรื่องตบะอ้างเรื่องตบะแล้วมาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกซึ่งเราบัญญัติไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้อัสลยนะมานพก็นิ่งเกิดเขินคอตกก้มหน้าซบเสาหมดปฏิภาณตอนวรรณะสี่จำพวกในอดีตพระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสลยนะมานพนั่งนิ่งเกื้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้ามดปฏิบาลจึงได้ตรัสกับเธอว่าอัสลยนะเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพระมฤษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมก็อาสิตะเทวราชฤาษีเมื่อได้ทราบความว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมที่กระท่อมแล้วเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนั้นอาสิตะเทวราชฤาษีผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองก็ไปปรากฏตัวในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนครั้นนั้นอสิตาเทวราชฤาษีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณของศาลาพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดตำแหน่งนั้นพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดจึงได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์ฤาษีไปไหนหมดเอาล่ะเราทั้งหลายจะสาปแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนก็พากันสาปแช่งอาสิตะเทวราชฤาษีว่าเจ้าจงเป็นเท่าเป็นคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนพากันสาปแช่งอาสิตะเทวราชฤาษีด้วยประการใดๆอาสิตะเทวราชฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นๆครั้นนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนจึงได้มาคิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปงามยิ่งขึ้นเป็นผู้น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้น่าเลื่อมใสด้วยประการนั้นๆอสิตาเทวราชฤาษีจึงได้กล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หาไม่ได้เพราะพรหมจรรย์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพราหมณ์ฤาษีจึงกล่าวว่าพวกเราจะยอมสละความคิดประทุษร้ายในท่านท่านเป็นใครหรือท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออาสีตะเทวราชฤาษีมาบ้างหรือไม่
พวกเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่ก็เรานี่แหละคืออาสีตะเทวราหรือสีตนนั้นอาศัยนะก็ลำดับนั้นแลพรามฤาษีเจ็ดตนพากันเข้าไปหาอาสีตะเทวราหรือสีเพื่อจะไหว้ก็กระนั้นอาสีตะเทวราหรือสีจึงได้กล่าวกับพรามฤาษีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพราหมณ์เจ็ดตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบางที่ราป่านี้เกิดมีทิฏฐิชั่วว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมข้อนั้นจริงอย่างนั้นหรือข้อนั้นจริงท่านผู้เจริญอาสิตะเทวราฤาษีจึงถามว่าก็ท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดเกล้าของท่านได้แต่งงานกับคนในวรรณะพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่วรรณะพราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดเกล้าได้แต่งงานกับนางบราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางบราหมณีเลยข้อนั้นก็มีรู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดเกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วปู่ตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางบราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางบราหมณีเลยก็ท่านทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีด้วยอาการอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายรู้คือการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้เพราะมารดาบิดาอยู่ร่วมกันหนึ่งเพราะมารดามีประจำเดือนสองและเพราะมีคันทัพพระปรากฏอยู่สามประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าสัตว์ที่พึงเกิดในครรภ์เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสิตาเทวราฤาษีจึงได้ถามต่อไปว่าก็ถ้าเมื่อเป็นฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนจึงตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นพวกไหนอัสลยนะพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นถูกอาสิตะเทวราฤาษีซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดแต่ถือเป็นทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสสลเยนะมานพจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระคุณองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก
พูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอสลยนสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเอสุการีเอสุการีสูตรพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลปราล่าเนื้อตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลที่ถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโล่งขึ้นเท่านั้นหรือทำให้เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือเอสุการีพราหมณ์จึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ท่านพระครมความจริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพราหมณ์ข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันแลก็ถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตออกจากตระกูลพราหมณ์ออกจากตระกูลแพทย์หรือออกจากตระกูลสูตรบวชเป็นบรรพชิต
ขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อบรมจันทร์เว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็ยินดีกุศลธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีพราหมณ์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนะข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมไพเราะชัดเจนยิ่งนะท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉันใดก็ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเอสุการีสูตรจบในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสธนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10 รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
12: นายวรวิชชานชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะแรม14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงอุบลนะคะและก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะเช้าสดใสนะคะวันนี้วันพุธ
0: วันพฤหัสแล้ว
1: ดิฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านดิฉันก็จะสับสนว่าวันนี้มันจันทร์นะทำงานวันแรกค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสั่งพร้อมด้วยทีม Facebook Live นะคะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าส่วนใครที่อยากจะติดตามก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
0: คะ
1: ร่วมจัดรายการกับเราค่ะเรายังมีอีกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาศนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณปูก็จะมาตีคล้องร้องข่าวค่ะในช่วงกลางๆรายการเนา
0: ะ
1: จากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคุณปูชัดเจนเลยนะคะ
0: ค่ะรอติดตามกันได้นะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาเพจข่าวยามเช้าแล้วอย
1: ่
0: าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะหลายท่านก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันน
1: ะ
0: สำหรับวันนี้ข่าวสารข่าวยามเช้าก็ยังคงมีข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศฝนฟ้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู
1: ่
0: หลายพื้นที่เลยนะคะมาดูจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะส่วนภาคใต้นะคะก็ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยถือว่าคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะส
1: ู
0: งถึง 2-3 เมตรด้วยกันยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะเรือเล็กนะตอนนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะและนอกจากนี้ปริมาณฝนในแต่ละวันวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลาง 40% นะคะส่วนภาคใต้วันนี้ฝั่งอันดามันจะมากกว่าฝั่งอ่าวไทยโดยฝั่งอันดามันค่ะจะอยู่ที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ของพื้นที่นะคะ
1: วันนี้ใครที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อาจจะต้องพกร่มด้วย
0: ใช่
1: ช่วงหน้าฝนก็จะอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่นะคะกลับไปบ้านเนี่ยคุณพลอย
0: เป็นไงคะ
1: ดิฉันก็ไปฟังเสียงคุณอยู่ที่โคราชนะ
0: ไม่ยิงลำโพงนะคะ
1: ไม่มีค่ะ หรือว่าอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะ เพราะว่าหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านฉันเลยนะคะ เสียงดังฟังชัดเจนเลยค่ะส่วนใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะในช่วงแรกเราก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศมาฝากกันด้วยค่ะ มาดูเรื่องของทางด้านของกรมชลประทานกันหน่อยนะคะก็ออกมากำชับหน่วยงานในสังกัดเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะคะไปจนถึง15สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะค่ะกรมชลประทานนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงค่ะซึ่งก็จะมีไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้แต่ว่าก็จะเป็นช่วงๆน
0: ะ
1: หลังจาก15สิงหาคมก็อาจจะต้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระดับน้ำในแต่ละแม่น้ำใหญ่ๆสำคัญเนี่ยมีแนวโน้มแบบไหนบ้างนะคะระดับน้ำเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ50 เซนติเมตรถึง 1.50 เซนได้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ
0: ่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5นะคะปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่ 13.40 เมตรค่ะแล้วก็สถานีหนองคายอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่ที่ 11.44 เมตรในขณะที่สถานีบึงการที่จังหวัดบึงการนั้นอยู่ที่ 12.33 เมตรค่ะด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7นั้นก็ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะพร้อมกับเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสภาวะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยซึ่งกรมชลประทานเองก็เตรียมพร้อมค่ะที่จะรับมือสถานการณ์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอุปกรณ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
2: ค่ะพูดถึงบึงการนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการนะคะก็ได้มีการตรวจระวัดตรวจระดับน้ำนะแม่น้ำโขงนะคะอยู่ที่12เมตร54เซนติเมตรด้วยกันค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่11สิงหาคมเยอะอยู่นะประมาณ15เซนค่ะแล้วก็ระดับตลิ่งนะคะอยู่ที่14เมตรโดยระดับน้ำโขงปัจจุบันค่ะอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองก็คือเฝ้าระวังแล้วนะคะจังหวัดบึงการก็เลยออกมาเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ติดตามระดับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะอ่างเก็บน้ำหน่อยนะคะว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะข้อมูลจากเมื่อวานนี้12สิงหาคมนะคะก็โครงการชลประทานที่จังหวัดเลยเขาได้มีการตรวจวัดนะคะสภาพสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อวานนี้ที่เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีฝนตกวัดได้นะที่ทำการโครงการชลประทานเนี่ย0มิลลิเมตรนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 610.5 มิลลิเมตรด้วยกันค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเลยนะคะ16แห่งปัจจุบันนี้ถ้ามองในภาพรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ85ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรก็คิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 68% ของความจุซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยในปีสิงหาคมปีที่แล้วปี2568ค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 46% เองค่ะพี่กบแต่ปีนี้ 68% นะคะนอกจากนี้นะคะโครงการชลประทานเลยเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้จากโครงการชลประทานในพื้นที่ของท่านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะหรือจะเป็นการติดตามการรายงานต้นชั่วโมงของเราก็ได้จบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศติดตามได้เลยค่ะ
0: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาติหลายคนก็เดินทางด้วยนะคะแต่หลายๆหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดทำงานนะคะคุณเจเศรษฐ์เองนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเหมือนกันค่ะเดินหน้าผนึกกำลัง4จังหวัดลุ่มน้ำชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีเพื่อวางเครือข่ายการทำงานร่วมกันค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งพร้อมกับเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็ทรัพยากรจากศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทค่ะส่งกำลังใจสนับสนุนข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสำหรับโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหน่อยค่ะแล้วก็การปราบปรามโนมินีโดยคนไทยนี่แหละนะคะกระทรวงมหาดไทยก็เร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็การปราบปรามโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถือว่าเห็นผลชัดเจนนะคะภายใน2เดือนนะคะก็สามารถที่จะออกใบอนุญาตได้แล้วกว่า275แห่งด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษ ษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีนะคะแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจากผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ปี2561นะคะจำนวน392แห่งด้วยกันขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตแล้วกว่า275แห่งค่ะเหลืออีกประมาณ117แห่งนะคะก็คาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริงจังคือ2เดือนเองนะ2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75ค่ะสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะแต่ว่าบางท่านติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายข้อกฎระเบียบต่างๆขณะนี้เขาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วค่ะเพื่อที่จะไปนำเสนอเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปและรัฐบาลนะคะต้องการให้ผู้ประกอบการค่ะเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีก็ได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรอขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีรัฐบาลบอกไม่มีการยกเว้นถ้าหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดนะคะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็มีความวิตกกังวลเรื่องของนักเรียนที่จะไปโรงเรียนว่าอาจจะต้องมีความเข้มงวดกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในเขตโรงเรียนต่างๆนะคะล่าสุดค่ะเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะคะรัฐบาลเองก็เดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุมาเกี่ยวกับเรื่องปืนนี่แหละเนาะมันมีเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง
2: ต่อเนื่องเลยก็คือวันศุกร์ที่แล้วเป็นโรงเรียน
1: เป็นนักเรียนด้วย
2: พอมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรี
1: นั่นแหละนะคะก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของเรื่องอาวุธปืนนี่แหละค่
2: ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองค่ะต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมกับพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงกับข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการโอนและการครอบครองอาวุธปืนค่ะโดยทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษาช่องโหว่ของระบบกฎหมายแล้วก็ทางด้านของกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็นำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศเนี่ยมาปรับใช้ด้วยค่ะโดยการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายโดยร้านปืนนั้นจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะที่เรียกว่า Know Your Customer นะคะ Know Your Customer ค่ะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายด้วยนะคะรวมไปถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือว่าจำนำค่ะรวมไปถึงการนำไปใช้งานอื่นๆนะคะอย่างเช่นการควบคุมในการควบคุมให้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนด้วยเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปืนที่ครอบครองอยู่นะคะสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันเนี่ยไม่มีการกำหนด

0: ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอ่ะอย่างเช่นข้าราชการที่เขาใช้สิทธิ
1: ์
0: ในการซื้อปืนนะคะแต่มาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็แบบรายได้น้อย
1: เอ
0: าไปเปลี่ยนมือไปอาจจะไปจำนองจำนำอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วสุดท้ายขาดปืนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบ
1: ก็ต้องติดตามได้จากนี
0: ้แต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไทม์ไลน์เนา
1: ะ
0: แบบเรียลไทม์นะเมื่อมีการซื้อปืนเนี่ยระบบจะตัดยอดอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยได้รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนแล้วก็มีปืนอยู่มีกระสุนจำนวนเท่าไหร่จำนวนสามารถเนี่ยรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันแล้วค่ะทั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะพิจารณาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงหรือว่ากำหนดมาตรการชั่วคราวออกมาค่ะเพื่อที่จะไปอุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศค่ะตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็ระงับแบบป.3ชั่วคราวแล้วก็มีการเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณนฤชาโคสาศรีวิไลค่ะอธิบดีกรมป้องขออภัยค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดค่ะส่งไปถึงปลัดจังหวัดทั้งประเทศให้กำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งค่ะดำเนินการมาตรการยกระดับควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการขออนุญาตเลยนะคะการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะคะเขาก็จะมีการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม
0: ่
1: อันนี้อาจจะระงับไปก่อนและระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นค่ะโดยให้ทางด้านของนายทะเบียนนั้นเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู
0: ่
1: แล้วก็รายงานผล30วันนะคะสำหรับใครที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วอันนี้ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือที่เราเรียกกันว่าแบบป.4ใครที่ซื้อไปแล้วต้องขอแบบป.4เนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมตินะคะท่านต้องดูให้ดีนะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งค่ะถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะดำเนินคดีทันทีพร้อมกับตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยเลยค่ะส่วนมาตรการระยะยาวตรงนี้นะคะเขาก็มีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยจะเน้นในเรื่องของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้ามาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้แบบใบอนุญาตแบบป.4นั้นจะต้องมีการต่ออายุทุก5ปีเดี๋ยวต้องรอแก้กฎหมายนี้ก่อนนะคะรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะอันนี้ก็เป็นการวางแผนในระยะยาวนะคะซึ่งก็จะดำเนินการภายใน60วันนี้แต่เบื้องต้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อปืนตอนนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะเขาจะระงับไว้ก่อนนะสำหรับการขอแบบป.3นะคะ
0: ค่ะใครที่มีปืนในครอบครองก็ติดตามกันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: จะต้องไปยื่นอะไรก็เช็คให้ดีด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นเขาเรียกว่าหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับต่างประเทศเวลามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหมุดละว่าจะต้องไปจังหวัดไหนที่ไหนมีอะไรเด่นๆนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาหารเมืองไทยไม่แพ้ชาติอื่นเลยติดอันดับเลย
1: ต่างชาติติดใจ
0: นะคะรสชาติอาหารใช่ไหม
1: คนไทยเองยังชอบเลยพี่กบเอาจริงๆนะพอเราไปทานอาหารประเทศอื่นๆเนา
0: ะ
1: คือใครถ้าได้ไปเที่ยวเราจะรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ย the best เลยคือดีที่สุดแล้ว
0: แล้วก็จะบอกว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยเขารังสรรค์แบบว่าโอ้โหแตกแขนงออกมาเป็นถ้าเป็นรากเนี่ยเป็นฝอยแล้วฝอยอีกอะรากแก้วรากฝอยรากแขนง
1: เราสามารถนำมาทำเป็นอาหารได
0: ้ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าตกใจนะอันนี้กินได้เหรอบอกกินได้จ้าก
0: ินได้กินได้ทุกอย่างบางทีเนี่ย มีเพื่อนดิฉันนะอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยบ้านเธอเนี่ยกินได้ทุกอย่างเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยฉันเห็นว่ากินได้

0: ตั้งแต่รากยันใบยันลูกยันผลเลยนะอ่ะจริง
1: จริงนะคะ
0: อย่างมะละกอสูตรฉันดูคอนเทนต์นะกินได้ยันต้น
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ยันต้นแล้วหรอ
0: เออต้นอ่ะเดี๋ยวฉันก็กินได้นะอาจจะกินได้ก็ได้น
1: ะ
0: ต้นแต่แกนในมันนะเขาเอาแกนในมามีใบใช่ไหมที่เราเคยเห็น
1: มีใบมีลูก
0: มีดอกหมดแล้วนะล่าสุดมาที่ต้นรากก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังจากติดอันดับ7ของโลกค่ะพร้อมกับผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวค่ะทางด้านของนางสาวลดิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังจากผลการจัดอันดับนะคะของ Global Soft Power Index 2026เนี่ยจัดให้ไทยนั้นอยู่ในอันดับ7ของโลกค่ะด้านอาหารที่คนทั่วโลกนั้นรักค่ะทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ดำเนินโครงการรสชาติที่หายไปเป็นเขาเรียกว่า The Lost Taste นะคะรวมเป็นการรวมถึงรวบรวมอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงกับการสูญหายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามมาแล้วนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยไออาหารรสชาติที่อาจจะสูญเสียไปเนี่ยหรือว่าเสี่ยงกับการสูญหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายไปแล้วเนี่ย231เมนูพร้อมกับพัฒนาเกณฑ์ออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็น Thailand Based Local Food ค่ะเพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นให้เป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบเนี่ยมา5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมกับเตรียมจัดงานนะคะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นงาน The Lost Taste Special Course ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยไทยเองยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกด้วยนะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะอาหารเราอยู่อันดับ7ของโลกแต่ว่าการที่หลายๆประเทศอยากมาเยือน
1: เนี่ยมาเยือน
0: อยู่ในลำดับที่12ของโลกนี่ถือว่าไม่ธรรมดาน
1: ะ2อันดับนะ
0: โอ้ดิฉันชอบเลยนะคะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งจะให้อาหารท้องถิ่นนั้นได้รับการสืบสานแล้วก็ต่อยอดค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าช่วยกันนะ
0: คะ
1: ในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวรวมๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: ทำให้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกเยอะๆนะคนจะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะคะแล้วก็การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ทำให้รายได้เข้าสู่พื้นที
0: ่
1: โดยเฉพาะเมืองรองหรืออะไรแบบนี้นะก็จะได้เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6:30 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาดกันค่ะ
0: ค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงิน พบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็กำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลกันด้วยไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายจากทั้งหมด6นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกขี้ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาภูแล้วก็ได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแกละซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาภูโดยมีรายละเอียดปัจจุบันนั้นขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายก็ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ได้ร่วมกันติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยและลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็มีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่ว่าเนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันคาดว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารคงจะหมดและสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและก็ติดตามตำแหน่งกันด้วยประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนั้นก็มีฝนตกและมีสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในช่วง3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดบริเวณจุดสกัดป่าหมากยาภูได้จึงนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญเลยครับต่อการเข้าถึงพื้นที่และสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศในครั้งนี้ครับน้องและไปดูเรื่องแนวทางการจ้างเหมาบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันว่ายังไงโดยได้มีการย้ำว่าการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัติครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอถอลงนามในหนังสือเรื่องซักซ้อมแนวทางผู้สอบบรรจุท้องถิ่นจ้างเหมาบริการโดยระบุว่าทางสอถอได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้สอบบรรจุท้องถิ่นทุกกลุ่มโดยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและครับบอกว่าหลังบางแห่งนั้นอาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่ถูกให้ออกจากกลุ่มแก้คะแนนสอบ 5,925 คนแล้วก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมและความโปร่งใส ทั้งนี้ทั้งนั้นการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยมีประเด็นอะไรกันบ้างโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่งหน่วยงานรัฐเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้างระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication หรือ MFA เช่นการใช้ Digital Identityไทย ID หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการดังต่อไปนี้ครับมาตรการที่1คือ Force Reset Passwordโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกครับมาตรการประการที่2คือ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นี่แหละครับและมาตรการประการที่3คือยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม.1 ถึงม.3 นั่นแหละครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการก็มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยแต่เดิมนั้นโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันพร้อมปรับกรอบงบประมาณให้มันสอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการด้วย การขยายโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศไทยลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สว่ายังไงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สอ้างเงื่อนไขย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานแต่สาขาที่ใช้บริการมันปิดตัวลงและถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุแล้วและก็ได้สั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีทันใดจนได้ข้อยุติภายใน1วันจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันซึ่งการซื้อบริการแบบคอร์สผู้บริโภคนั้นต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จำนวน10ครั้งด้วยกันใช้บริการไปเพียง2ครั้งเท่านั้นและต่อมาสาขาที่ใช้บริการก็ปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่อยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าต้องรอ60ถึง120วันและต่อมาได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สผู้ร้องจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบและครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเตือนแจ้งเงื่อนไขกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายคอร์สจึงมอบหมายให้สคบไปติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแล้วครับและขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอร์สในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งโรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษและสถานออกกำลังกายว่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินหรือไม่อย่างไรทั้งเรื่องของอายุคอร์สการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือย้ายสาขาและสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่มันไม่เป็นธรรมหรือปกปิดข้อมูลสำคัญก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อคอร์สให้กับบุตรให้กับลูกขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายถามให้ชัดเจนกันก่อนว่าคอร์สมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันพร้อมทั้งให้เก็บใบเสร็จสัญญาและข้อความสนทนาเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหากถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้นะครับพี่น้องสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่น้อง และปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยนั้นได้กำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมอันได้แก่เสาหลักที่1คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนอย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะมาคุยพูดคุยกันหน่อยนะพี่กบทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนวัสการพระรุ่งนะคะคุณสายันพี่ธงชัยสวัสดีค่
1: ะ
0: แล้วก็คุณกิติการพี่กิติมานะคะคุณสมพรพี่ติมคลองเตยมาแล้วพี่กิติมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องๆค่ะยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณธงชัยสังปล้องนะคะบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีน้องชาตรีค่ะสวัสดีคุณสมพรนะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังมีคุณคุณกิติมา
0: คุณพี่คุณพี่ธงชัยบอกสวัสดีครับพี่กบพี่พลอยที่คิดถึงมาก
1: ๆสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค่ะแล้วก็
1: คุณสายยานเนาะพูดไปแล้วใช่ไหม
0: มีหลายท่านเลยนะคะพี่ออสคุณปิ่นมาแล้วนะคะ
1: คุณแดง
0: พี่การสวัสดีค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามานะคะรวมไปถึงช่องบ้านดำของเราด้วยนะคะ คุณแชมป์นะคะหลายๆท่านน้องชาตรีแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่อาจจะ
0: คุณออนวิภาทักทายค่ะขอบคุณค่ะพี่โกศลสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ธงชัยบอกกดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะสวัสดีค่ะคุณคมสันนะคะสวัสดีด้วยนะคะ
0: ค่ะช่วงท้ายนี้มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ศิลปาชีพไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชนค่ะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง16:30ก็คือ16:30นะคะงานจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: ค่ะ
0: ในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีนิทรรศการพิเศษนะคะแล้วก็พิเศษนะคะเชิญชวนแต่งชุดไทยผ้าไทยมาร่วมเที่ยวงานกันนะคะสำหรับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะไปชมการแสดงไปช็อปสินค้าการเกษตรและหัตถศิลป์มากกว่า100 ร้านค้าได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ได้ที่เอาให้เบอร์โทรไว้ละกัน025292212-13นะคะ
1: ค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่พลาดไม่ได้เลยศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะจัดที่ศูนย์การแสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองคลองธานีนะคะซึ่งมีขึ้นในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง16 สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มของทุกวันค่ะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองคลองธานีนะคะก็ไปเที่ยวกันด้วยนะคะ
0: ไปถึงไปได้ถึง16 สิงหาคมเลยนะคะใครที่อยากจะไปดูไปซื้อผลิตภัณฑ์โอท็
1: อ
0: ปไปได้ท่านนายกนี่ท่านไปเกือบทุกวันเลยนะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปแล้วก็ไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรร่วมร้องเพลงไปร่วมร้องเพลงกับวงวงดนตรีพาเลทวงเดอะพาเลทนะคะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะฝากด้วยนะคะทั้ง2 งานเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะการกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
1: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืน